0: 20,000
1: ขับรถดีๆนะคะบาสบ๊ายบาย
2: สองหมื่นช้อปปิ้งเท่านั้นแหละ

0: ครค่ะก็เห็นอยู่ถามทำไมเนี่ย
1: แม่อ่ะก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ถามอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตามหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายค่ะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะแม่อยากจะแซงคิวใครก็แซงเลยแม่
4: เดินแซงคิว
0: แบบโอ้อยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอ่ะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยแม่
4: จ๋
0: าพูดถึงความยุติธรรมวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอ่ะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอ่ะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อ่ะลูก
0: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำม่วงซะละ
0: เนี่ยแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วแม่ม่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวน
0: ไปนอนต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่ขอบคุณเยอะๆนะ
4: สวัสดี
0: แม่นะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
0: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันก็ตาย
4: แล้วก็ตกมันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกเลยไม่ยุติธรรม

0: ังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่วิธีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย Never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้องหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะก็จากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นนะลูกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะคุณนายกินละคร
0: มากกินเลยครับ
1: แม่
0: อะไรยายลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็ว
1: ๆแม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติ
3: ที่ทำในใจของรับขัน

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ดินต้อ
1: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
0: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
0: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
1: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
0: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
1: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยไม่ยุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได้
2: เอ๊ะทำไมอย่างนี้เด็กคนนี้นี่

ตองเปิดประตูให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะตองเปิดประตูให้ยายสิลู

0: ต้องเอาลูกไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่ล่ะตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่เอ้ยผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม
1: อ๋อ

รู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: หายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปถีสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองนี้ของผมสองนี้ของยายค่ะ
1: นะครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มโลนึงค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

ดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนน้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้

ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากลาปะไปแต่เจ้ากลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยตองแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ

0: ใครอะวอยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
1: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
0: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
2: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกๆทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้กัน
2: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไร

0: ก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่แทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของ

0: ที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะ

0: ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
2: ์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่าทำคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใจเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี
1: ่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะตรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV

0: ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปเลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถาน

ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้อง

นึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมมีกี่ชนิดครับ
3: 4ชนิดครับ
2: คำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับมีอะไรบ้าง
4: คำเช
2: ื่
4: อม
2: สมภาค2
5: คำเช
2: ื่
5: อม
2: อนุประโยค3
6: คำเช
2: ื่
6: อมเสริ ม
2: และสุดท้าย4
7: คำเชื่อมสัมพันธสาร
2: คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนความรู้อยู่เสมอทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในทุกๆชั่วโมงก็จะทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สาระเนื้อหาทราบไหนใครตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอยกมือขึ้นสัญญาใจแล้วนะทุกคนยกมือนะยกมือไหมบางคนยกแบบครึ่งหนึ่งก็คือจะทบทวนแค่ครึ่งเดียวอีกที่เหลือค่อยมาทบทวนที่โรงเรียนเอามือลงเก่งมากปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาใจกันแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับเป็นสัญญาใจกับครูว่าต่อไปนี้เมื่อเรียนเสร็จจะทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ทำใบงานที่ค้างแล้วก็สรุปบทเรียนทุกๆครั้งกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตได้ดูซิว่าภาพเนี่ยมันบ่งบอกความรู้สึกอะไรมันอธิบายความรู้สึกอธิบายอารมณ์อะไรได้บ้างโดยที่ให้แต่ละกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานไว้บอร์ดออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ออกมาเขียนที่กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดหน้าห้องเรียนก็ได้หรืออาจจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับพร้อมอย่างต้นทางปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทำกิจกรรมกันเลยนะครับภาพแรกรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนครับเขียนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับหมดเวลานะครับออกมาได้เลยครับทุกกลุ่มตอบว่าดีใจดีใจมีความสุขดีใจดีใจมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวที่ตอบว่ามีความสุขการมีความสุขก็ถือว่าดีใจไหมการที่เราดีใจก็ดีใจเพราะความสุขเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบคือดีใจนะครับรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาครับแต่ละกลุ่มมีตอบว่าเสียใจเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจปลายทางตอบว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคำตอบคือเสียใจร้องไห้เสียใจแต่ก็มีความหมายถึงการโศกเศร้าก็ได้นะครับแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกเสียใจต่อมารูปภาพที่3เขียนได้เลยครับหมดเวลามีโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธแล้วก็โกรธโมโหนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบความรู้สึกในทางเดียวกันก็คือความรู้สึกที่โกรธใช่ไหมครับปลายทางตอบอย่างไรครับเข้าที่ได้สำหรับต้นทางคำตอบคือโกรธนั่นเองดูสีหน้าดูสีหน้านะครับโกรธต่อไปครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาออกมานำเสนอครับทุกกลุ่มตอบแบบพร้อมเพรียงมีเพื่อนตอบว่างงด้วยสงสัยกับงงก็จะใช่นะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบว่าสงสัยเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือสงสัยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะงงใช่ไหมครับงงไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับต่อมารูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับดูอิริยาบถดูท่าทางดูสีหน้านะครับหมดเวลาครับออกมาได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามหรือออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับมีเครียดเศร้าท้อใจเศร้าปลายทางละครับตอบว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันถ้าสังเกตหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมมองอาจจะเป็นกลุ้มใจกังวลใจเศร้าเครียดใช่ไหมครับภาพนี้สื่อความหมายรู้สึกเศร้าใจอาจจะมีสาเหตุมาจากความกลัดกลุ้มในหัวใจความกังวลใจก็ได้ต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

0: หมดเวลาครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันมีโมโหโมโหโมโหหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหแล้วก็โมโหนะครับส่วนใหญ่ตอบโมโหปลายทางละครับบางคนตอบว่าไม่พอใจใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่พอใจดูสีหน้าดูท่าทางประมาณนี้อ่ะเข้าที่ครับสำหรับต้นทางมาดูเฉลยครับเฉลยคือไม่พอใจก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโมโหใช่ไหมไม่พอใจก็เลยโมโหหรือโมโหก็เลยแสดงท่าทางไม่พอใจนั่นเองต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรดูสีหน้าดูท่าทางเขาเอามือไปกุมที่หัวเข่าหมดเวลาครับต้นทางออกมานำเสนอคำตอบครับมีเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดสังเกตมันก็ต้องเจ็บด้วยปวดด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแผลหรืออักเสบหรือได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบเจ็บปวดกับเจ็บปลายทางแล้วครับปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบได้เลยนะครับสำหรับต้นทางเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฉลยคือเจ็บปวดนะครับคำถามกระตุ้นความคิดจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแสดงอาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดก็คือนักเรียนคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยหาตัวแทนครับขอตัวแทนหนึ่งคนนัทนิชานัทนิชาคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยครับ
1: คำอุทานค่ะ
0: นัทนิชาตอบว่าคำอุทานเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใช่คำอุทานไหม
2: ใช
0: ่ถ้าใครว่าใช่ยกมือแสดงออกด้วยการยกมือเห็นด้วยเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยคำตอบคือคำอุทานนะครับคำอุทานต่อมาเรามาดูคำอธิบายขยายความพร้อมกันนะครับคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเรียกว่าคำอุทานเช่นโอ๊ยลักษณะแบบไหน
2: เจ
0: ็บเฮ้อ
2: เหน
0: ื่
2: อย
0: โล่งใจชิชะ
2: โมโห
0: โมโหชิชะโมโหว้าว
2: ตกใจ
0: ว้าวตื่นเต้นหรือประหลาดใจเอ๊ะ
2: สงส
0: ั
2: ย
0: สงสัยประมาณนี้แบบนี้เรียกว่าคำอุทานก็คือเราเปล่งออกมาเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของคำอุทานให้ได้แล้วก็รวมไปถึงการเขียนวิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานในประโยคได้แล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำอุทานให้ได้แล้วก็จะนำความรู้เรื่องคำอุทานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำอุทานเนี่ยมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรระดมสมองได้เลยครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูสิครับว่าคำอุทานมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรครูขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจากการระดม

0: สมองปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้พอจะสรุปคำอุทานให้เพื่อนๆฟังได้ไหม
1: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะ
0: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมขอสุ่มกลุ่มที่5
2: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคครับ
0: คำอุทานปรากฏอยู่ที่

0: 3พยายามนำเสนอให้หลากหลายประเด็นเราจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะนันนิชาครับ
1: และจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ลงท้ายค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเลยทั้ง3กลุ่มดีมากขอชื่นชมนะครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกจะนำเสนอประเด็นคนละประเด็นแต่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุทานดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือเป็นคำที่มีความหมายเพื่อแสดงความรู้สึกมีลักษณะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ปรากฏอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: คำว่าเป็นต้นใช่บ่งบอกความรู้สึกไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับก็เป็นความหมายที่สรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของคำอุทานเขาบอกว่าคำอุทานเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าประโยคซึ่งในการเขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นๆ นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยก็คือเครื่องหมายนี้จะเขียนติดกับคำอุทานเลยหรือว่าต้องเว้นวรรคหนึ่งเคาะเว้นช่องไฟหนึ่งตัวอักษรใครว่าเขียนติดยกมือขึ้นใครคิดว่ามีการเว้นวรรคหนึ่งเคาะหรือหนึ่งตัวอักษรไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสรุปว่าคำอุทานนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีดูนะต้องมีการทำไมเคาะหรือเว้นวรรคต่อมาเดี๋ยวให้อ่านประโยคพร้อมกันประโยคแรกคือ
2: โทเจ้าตู่ไม่น่าตายเลย
0: บ่งบอกความรู้สึกอะไร
1: เศร้า
0: เอาไหนทำหน้าเศร้าดูหน่อยทำหน้าเศร้านะครับอารมณ์ร่วมด้วยต่อไปประโยคที่2 3 4
2: ชัยอยู่ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ
0: จริงไหมในใครทำการบ้านเสร็จแล้วชัยโยให้ครูโอดีใจหน่อยเก่งมากครับขอให้ทำได้จริงๆนะครับต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าโหหรือคำว่าหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหลองว่าตามครูโอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ใช่นะครับถ้าโอ้โหต้องเป็นหอหีบเพราะฉะนั้นสรุปได้หรือยังคำอุทานเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งไหนมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคปลายทางดูด้วยนะครับคำอุทานเป็นตัวอักษรสีฟ้ามักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคนะครับต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันวิเคราะห์คำอุทานนะครับประโยคแรกเนี่ยขอตัวแทนหน่อยใครจะมาอ่านออกเสียงให้ครูโอฟังได้บ้างแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะขอตัวแทนครับถ้าไม่งั้นจะสุ่มกลุ่มที่1ครับตัวแทนออกมาเลยรวดเร็วถ้าช้าตัดคะแนนออกมายืนด้านข้างได้เลยครับกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะ
3: ชัยโยฉันสอบได้ที่1แล้ว
0: ท่าทางน้ำเสียงดูแล้วแสดงความรู้สึกอย่างไรดีใจปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค
3: โอ้โหแต่งตัวสวยจังเลย
0: ใครแต่งตัวสวยเอ่ยในห้องนี้มีไหมทุกคนนะครับแต่งตัวสวยสะอาดเรียบร้อยแสดงความรู้สึกอย่างไรประหลาดใจก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยอู้ประมาณนี้นะครับกลับเข้าที่

0: กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ณัฐภัทรเดี๋ยวอ่านแล้วก็แสดงท่าทางประกอบได้ด้วยนะครับประโยคแรก
1: โธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย
0: โอ้สีหน้าณัฐภัทรเป็นอย่างไรดูเศร้าๆโธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยแสดงความรู้สึกอย่างไรเสียใจโธ่เสียใจนะครับอ่ะต่อไปครับ
2: เอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้มีสำเนียงคนประจวบเพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมประมือให้เพื่อนแสดงความรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดเจ็บปวดนะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยครับลูกประโยคแรกครับพงธนา
2: พุทโธสงสารจังเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
0: แสดงบทบาทได้สมจริงสมจังแสดงความรู้สึกอย่างไรสงสารใช่ไหมสงสารต่อไปครับ
2: ทุเรศพูดอะไรหยาบคายอย่างนั้น
0: ทุเรศพูดจาอะไรหยาบคายอย่างนั้นแสดงความรู้สึกอย่างไร
3: ไม
2: ่
3: ชอบ
2: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบไม่พอใจหรืออาจจะโกรธก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ประโยคแรกครับ
4: ว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะ
0: อันนี้เสียงสองหรือเปล่าว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะแสดงว่าแบบไหนเข้ามาถึงก็ประหลาดใจว่าใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับแสดงความรู้สึก
3: ประหลาดใจ
0: ต่อมาครับ
4: เย้ แม่จะพาอะไรในวันหยุด
0: เสียงของศิรวิทย์เนี่ยน่าไปภาคการ์ตูนได้ไหมโดเรมอนช่วยด้วยได้ไหมครับได้ถือว่าก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมแสดงความรู้สึกอย่างไรเย้ แม่จะพาไปเที่ยว
3: ด
0: ี
3: ใจ
0: ดีใจปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มาเร็ว
5: ว้ายงูเข้าบ้านหัวใจจะวาย
0: ก็ต้องมีท่าทางด้วยกลัวงูใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไร
3: ตกใจ
0: ตกใจว้ายงูเข้าบ้านแบบนี้ต่อมาครับต่อมาประโยคต่อมาครับ
5: เอ๊ะใครเปิดประตูห้องทิ้งไว้เนี่ย
0: แล้วใครเปิดทิ้งไว้ล่ะครูจะรู้ไหมคำตอบคือเป็นความรู้สึกอย่างไร
5: สงสัยค
0: ่ะสงสัยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอตัวแทนแบบสุ่มครูขอสุ่มชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาต้องเป็นนักเรียนชายเท่านั้นมีใครบ้างมาเลยมีใครอีกบ้างปานาธรปิยวัฒน์มาครับ
6: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอก
0: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอกใช่ไหมต่อไปประโยคที่2ให้ปิยวัฒน์ก็ได
7: ้อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สิ
0: บอกใคร
8: บอกคร
0: ูโอเคครับถือว่าเพื่อนก็แสดงบทบาทสมมุติได้ถูกต้องเดี๋ยวปวเรศอยู่ก่อนที่เหลือเข้าที่ปวเรศอ่านทั้ง2ประโยคเลยเอาของปานาธรกับของปิยวัฒน์มารวมกันเป็นฉบับของเราเริ่มได้เลยครับ
7: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเดินหรอก
0: ต้องมีการสะบัดหน้าด้วยเพราะคำว่าเชอะฉันไม่เชอะแสดงความรู้สึกอย่างไรครับปวเรศไม่พอใจโกรธใช่ไหมต่อมา
7: อุ้ยอย่าโผล่หน้าแบบนี้สิ
0: อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สินะครับทำไมครับตกใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชอบแกล้งกันใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไรเอ่ย
7: ตกใจครับ
0: ตกใจโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนเข้าที่ได้ต่อมาขอตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนักเรียนหญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีใครบ้าง
9: ชิชา
4: แม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดี
0: ชี้ชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีประโยชน์ต่อไปครับให้กีรติการกีรติการ
9: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: ดูเศร้าตรงไหนลูก
9: เศร้าเหรอ
0: ใช่ครับ
9: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยประมือให้เพื่อนห้องนี้นักแสดงหญิงอาจจะไม่ค่อยสมบทบาทเท่ากับนักแสดงชายเท่าไหร่นะครับนักแสดงชายนี่จัดหนักจัดเต็มเลยประโยคแรกชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีทำไมโกรธไม่พอใจชิชะต่อไปอันนี้จาเคยได้ยินไหมก็คือปลงเศร้าเสียใจสงสารประมาณนี้อันนี้จาเวรกรรมจริงๆเลยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกสงสารนะครับขออาสาสมัครอีก2คนมาฉัตรมงคลมีโซเฟียกับทันชนกประโยคแรกนะครับ
10: ฮ่าทำงานเสร็จสักที
0: ฮ่าทำงานเสร็จสักทีแสดงความรู้สึกอย่างไร
11: โล
0: ่งอกโล่งใจงานเสร็จแล้วต่อไปทันชนก
12: เฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิ
0: อ
12: ัน
0: นี้บอกใครบอกตัวเองเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคำว่าเฮ้ยเนี่ย
12: ไม่พอใจค่ะ
0: ไม่พอใจปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมในใบงานพร้อมกันนะครับโดยทำใบงานที่9คำอุทานสื่อสารอารมณ์นะแต่งประโยคโดยมีคำอุทานแล้วบอกว่าคำอุทานคำนั้นเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของเรามีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนบอกคำอุทานแล้วก็บอกว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์โดยการแต่งประโยคที่มีคำอุทานแล้วก็บอกด้วยว่าคำอุทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางนะครับปลายทางเนี่ยก็น่าจะให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะต้นทางเนี่ยตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมและก็ตรวจสอบความถูกต้องนั้นเดี๋ยวขออาสาสมัครต้นทาง3คนนะครับมานำเสนอประโยคให้ปลายทางฟังออกมาเลยครับมีทั้งหมดกี่คน3คนนนทพัฒน์ภัทริกาแล้วก็ลลนานะครับเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อน
1: โอ้โหเป็นคำแสดงอารมณ์ดีใจค่ะถ้าแต่งประโยคได้คือโอ้โหสุดยอดมากๆเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องไหมแสดงความดีใจไหมลูกแสดงความดีใจนะครับต่อไปลลนา
2: ชัยโยแสดงอารมณ์ดีใจค่ะแต่งประโยคได้ว่าชัยโยเราชนะแล้ว
0: ชัยโยเราชนะแล้วก็คือเมื่อเราชนะหรือแข่งขันอะไรเราก็มักจะแสดงคำอุทานแสดงความดีใจใช่ไหมครับ
3: โอ้ยแสดงอารมณ์โมโหครับ
0: โอ้ย
3: แต่งประโยคได้ว่าโอ้ยกัดอยู่ได
0: ้แล้วอะไรกัด
3: แมว
0: แมวบ้างยุงบ้างใช่ไหมครับโมโหยุงโมโหแมวมันกัดก็โอ้ยกัดอยู่ได้โมโหไม่พอใจใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลับพื้นที่ได้ครับสำหรับปลายทางก็หาเวลาว่างในการนำเสนอหรือนำใบงานให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับครูโอนะครับก็มีแนวคำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งคำอุทานคือคำว่าว้ายว้ายนะครับแสดงความรู้สึกตกใจตัวอย่างประโยคว้ายช่วยด้วยคนตกน้ำเราเห็นคนตกน้ำเราก็จะทำไหมตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับต่อมาข้อที่สองคำอุทานคือคำว่าชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจเช่นชัยโยฉันสอบได้ที่หนึ่งต่อมาข้อที่สามคำอุทานคือคำว่าอนิจจาแสดงความรู้สึกเสียใจอาจจะสงสารได้นิดหนึ่งอนิจจาเขาไม่น่ามาเสียชีวิตตอนสาวเลยนะครับและข้อที่สี่โอ้โหแสดงความรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างประโยคก็คือโอ้โหแต่งตัวสวยจังก็คือแบบว้าวๆว่าคนนี้แต่งตัวสวยนะครับต่อมาสุดท้ายทุเรศแสดงความรู้สึกโมโหทุเรศพูดอะไรหยาบคายขนาดนั้นอะไรหยาบคายแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะแสดงความโมโหนิดหน่อยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำอุทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำอุทานมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูเลยนะครับใครจะตอบได้บ้างเอ่ยโซเฟียโซเฟียตอบให้ครูโอให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
4: สามารถนำคำอุทานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: เช่นเอามาสื่อสารใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เอามาสื่อสารต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามความหมายตามความรู้สึกใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ยกตัวอย่างสิสักหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกดีใจ
4: โอ้ยเจ็บจังเลย
0: อันนี้ดีใจไหม
4: ฮะฮะ
0: แสดงความรู้สึกดีใจคือ
4: ดีใจ
0: ชัยโย
4: ชัยโยฉันชนะแล้ว
0: ชัยโยฉันชนะแล้วแล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยนั่นเป็นความรู้สึกอะไรที่หนูแต่ง
4: เสียใจหรือว่าเจ็บค่ะ
0: เจ็บปวดใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราทำไมครับใช้คำอุทานในการสื่อสารอารมณ์และแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการกรอกแบบรายการ

0: ครับถ้าอยากจะรู้ว่าการกรอกแบบรายการมีลักษณะอย่างไรต้องกรอกอะไรบ้างกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ 1. ใบงานเรื่องการกรอกแบบรายการตัวอย่างแบบรายการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างการกรอกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนครับนักเรียนและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh.

Wow.

Ah!

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหารทศนิยมไปใช่ไหมครับที่ตัวหารเป็นจำนวนนับไปแล้วที่ตัวหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารครับและก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย100ครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับหาผลคูณลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตัวเองได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำกันได้ไหมมาตรวจสอบความถูกต้องจากเสนอของครูฟุกกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับในข้อที่1ครับ 0.2 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: เท่าไหร่นะ
1: 20
0: หรือ 20.0 ได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับดังนี้เลยนะครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองถ้าผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงครับจากนั้นครับข้อ2 3.87 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 387
0: เท่าไหร่นะ
1: 387
0: หรือนักเรียนตอบได้อย่างหนึ่งคือ387.00นะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3ครับ 12.64 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ1264.00 หรือ1264นะครับจากนั้นครับข้อที่4 8.946 คูณ100ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 894.600
0: หรือ894.6 นะครับข้อสุดท้ายผลคูณได้เป็น 36.500 หรือ 36.5 จากทั้ง5ข้อนักเรียนคนไหนถูกทั้ง5ข้อเลยครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนครับนักเรียนลองสังเกตจากโจทย์และสังเกตผลคูณสิครับลองสังเกตจุดทศนิยมสิเป็นอย่างไรจากโจทย์แล้วก็มาที่ผลคูณใครสังเกตได้บ้างจุดทศนิยมเป็นอย่างไรไปเลื่อนไปยังไงครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่ง
1: 2
0: ตำแหน่งคนอื่นคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับนักเรียนสังเกตนะครับผลคูณที่ได้เกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับเช่นข้อนี้เลื่อนไปกี่ตำแหน่งนะ1 2ใช่ไหมจุดก็จะมาอยู่หลังเลข7ใช่ไหมครับก็จะได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจากตรงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารนะครับแต่ครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขครับตัวแทนกลุ่มมารับครับงานนี้เป็นงานกลุ่มนะครับให้ทุกคนช่วยกันนะครับในการ

หาผลหารจากนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาผลหารกันต่อครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: 5จากนั้นนะครับมาดูที่ข้อ2ครับข้อ2ตัวตั้งคืออะไรครับ2ใช่ไหมครับตัวหารคืออะไรครับ4คูณ100แสดงว่านักเรียนต้องคิดในวงเล็บ100นะครับนักเรียนกด2กดเครื่องหมายหารแล้วก็กด400ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.005ต่อไปข้อ3ตัวตั้งก็คือในวงเล็บใช่ไหมคำนวณในตัวตั้งก่อนเท่าไหร่ครับในวงเล็บ200 200หารด้วยอะไร4อ่ะได้เท่าไหร่ครับ200หารด้วย4 40ได้เท่ากับ50จากนั้นครับมาดูที่ข้อ4ตัวตั้งใช่ไหมครับก็คือ2คูณ100ได้เท่าไหร่ตัวตั้ง2คูณ100 2คูณ100ได้เท่าไหร่ครับ200อ่ะตัวหาร4คูณ100 400จากนั้นนักเรียนก็นํา200หารด้วย400ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.5จากนั้นครับนักเรียนทุกคนมองมาด้านหน้าครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตผลหารของทั้ง4ข้อนี้สิครับว่าเป็นอย่างไรลองสังเกตผลหารซิเป็นยังไงกันอะไรนะข้อ1กับข้อ4เท่ากันอ้าวทำไมผลหารถึงเท่ากันเพราะอะไรตอบคุณฟุกได้ไหมเพราะว่าอะไรครับนำ100มาทำอะไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจึงทำให้ผลหารนั้นอะไรกันเท่ากันอ้าวแล้วทำไมข้อ2กับข้อ3เนี่ยผลหารถึงไม่เท่ากับข้อ1กับข้อ4เพราะอะไรเพราะข้อ2นํา100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวหารผลหารก็ไม่เท่ากันใช่ไหมข้อ3นํา100มาคูณเพียงแค่อะไรตัวตั้งผลหารเลยไม่เท่ากันการที่จะทำให้ผลหารนั้นเท่ากันนะครับนักเรียนต้องนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะครับคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารจากนั้นนักเรียนก็จะได้ผลหารที่อะไรกันเท่ากันนั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ 0.104 หารด้วย 0.04 ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วนักเรียนจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรนึกถึงความรู้เดิมใช้ความรู้เรื่องอะไรได้บ้างเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรครับครูฟุกถามเป็นกลุ่มและตัวแทนกลุ่มส่งคนตอบมา1คนจากตรงนี้นะครับ 0.104 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับ1คนตอบนะครับเพื่อทบทวนนะครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ 0.104 ตอบเลยครับ
1: เศษ104ส่วน 1,000 ครับ
0: เศษ104ส่วน 1,000 กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับต่อมา 0.04 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนครับ
2: ได้เป็นเศษ4ส่วน100คร
0: ับ เศษ4ส่วน100กลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ104ส่วน 1,000 หารด้วยเศษ4ส่วน100จากนั้นเราก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าอย่างไรตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ4ส่วน100ส่วนกลับของเศษ4ส่วน100คือ100เศษ100ส่วน4จากนั้นทำยังไงดีนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนจะได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นนักเรียนจะคูณเลยที่ตัวเศษและคูณที่ตัวส่วนเลยนะครับหรือหาจำนวนนับมาหารหาจำนวนนับมาหารอ้าวจำนวนนับใดหารได้100นํา100ไปหารอะไร100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1นํา100ไปหารอะไรได้อีก1,000

0: นำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่นะ10มีอะไรหารได้อีก4นำ4ไปหารอะไร4หาร104ที่เป็นตัวเศษได้ผลหารไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ26และนำ4ไปทำอะไรต่อหาร4ที่เป็นตัวส่วนนะครับได้ผลหารเท่ากับ1และเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบคุณฟุกไปแล้วนะครับคือนำ100ไปหาร100ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ1และนำ100ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ10ครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตจากตัวเศษนะครับก็คือ26คูณ1ได้เท่ากับ26ตัวส่วนคือ10คูณ1ได้เท่ากับ10คุณฟุกถามจากตรงนี้จะหาจำนวนมาหารอีกไหมหรือจะตอบแบบนี้เลยเพราะตอนนี้ตัวส่วนเราไปแล้วละ10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถตอบในรูปของอะไรได้โทษสานิโยมครูฟุกจะไม่หาจำนวนมาหารแล้วนะครับเพราะฟุกเห็นว่าตัวส่วนเป็น10ครูฟุกจะนำมาตอบในรูปของโทษสานิโยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ26ส่วน10เศษ26ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับเป็นคนตอบเชิญครับ
1: 2.6 ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 2.6 ครับ
0: 2.6 กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะครับเพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งนะครับก็ตอบ 2.6 นะครับก่อนที่จะไปสรุปคำตอบเราต้องมาอะไรก่อนตรวจสอบคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขเวลาเราตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือ 0.04 คูณผลหาร 2.6 ต้องเท่ากับตัวตั้งกดเลยครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้กลุ่ม1นะครับเป็นตัวแทนกดให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับได้ผมคูณเท่ากับเท่าไหร่จากที่ตรวจสอบมาโดยเครื่องคิดเลข
2: 0.104
0: เมื่อนำตัวหารคูณผลหารก็เราต้องเท่ากับตัวตั้งเมื่อเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราก็คือ 2.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยครับดังนี้ครับนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความรู้เดิมก็คือใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับนอกจากตรงนี้นักเรียนมีวิธีการหาคำตอบโดยวิธีอื่นอีกไหมครับใช้วิธีการอะไรได้ตั้งหารใช่ไหมถ้าตั้งหารนักเรียนจะทำยังไงการตั้งหารนักเรียนได้ดูในช่วงที่ผ่านมาแล้วตัวหารควรเป็นอะไรจำนวนนับแต่ตัวหารของเราตอนนี้เป็นทศนิยม2ตามแหน่งอ้าวจะทำอย่างไรล่ะเพื่อให้ตัวหารนั้นเป็นจำนวนนับนำอะไรครับนำ100มาคูณแต่คูณที่ตัวหารอย่างเดียวได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนต้องคูณที่อะไรทั้งตัวตั้งและตัวหารเมื่อเรานำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารผลหารก็จะเท่าเดิมจริงไหมครับจากนั้นครับได้ดังนี้เลยครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับวิธีทำครับนักเรียนเขียนโจทย์มาก่อนนะเท่ากับนักเรียนนำ100ไปคูณที่ตัวตั้งนะครับก็จะได้เป็น 0.104 คูณ100อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับต่อไปเครื่องหมายหารนำ100ไปคูณที่ตัวหารก็จะได้เป็นในวงเล็บ 0.04 คูณ100ดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวตั้งเมื่อคูณแล้วได้เป็นเท่าไหร่ครับตอกฟุกได้ไหมเท่าไหร่นะ
2: 10.4
0: ใช่ไหมครับนี่ได้เรียนรู้แล้วมาแล้วว่าการคูณด้วย100เนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งดูนะครับจากจุดนะครับ1 2ตอนนี้จุดมาอยู่หลังเลข0นะครับก็จะได้เป็น 10.4

0: หารด้วยมาดูที่ตัวหารครับได้ตัวหารเป็น4นะครับก็คือเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่ง1 2นะครับจุดอยู่หลังเลข4ก็คือ4ใช่ไหมครับจากนั้นครับก็จะได้เป็น 10.4 หารด้วย4ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรแล้ว4เป็น4ซึ่งเป็นจำนวนนับเอ๊ะตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วตั้งหารได้เลยไหมตั้งหารได้เลยครับโดยใช้การหารยาวนะครับนักเรียนครับเครื่องหมายหารด้านในคืออะไรตัวตั้งกับตัวหารด้านในต้องเป็นตัวตั้งคืออะไรครับ 10.4 นะครับครูฟุกอยากเพิ่มเติมนักเรียนเขียนจุดให้ชัดเจนนะครับจากนั้นตัวหารใส่ตรงไหนด้านหน้าตัวหารคืออะไร4นะครับและผลหารจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนจากนั้นครับตั้งใจฟังครูฟุกครับเวลาเราจะหารเนี่ยเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไปทางขวาอ่ะหลักซ้ายสุดคือหลักอะไรครับหลักอะไรครับหลัก10นักเรียนครับนำ4ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับได้0ใช่ไหมนักเรียนจะใส่0ที่ผลหารในหลัก10หรืออาจจะละก็ได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ0ในหลักหน่วยก็กลายเป็น10ใช่ไหม4หาร10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับที่ผลหารในหลักหน่วย4คูณ2เป็น8นำมาลบกัน
1: 2
0: ได้เท่ากับ2จากนั้นครับนำ2ในหลักหน่วยต้องกระจายไปแล้วใช่ไหมก่อนจะกระจายเนี่ยต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดที่ไหนที่ผลหารจุดของผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกัน
1: ต
0: รงกันนะครับจากนั้นครับกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ4ในหลักส่วน10เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: ในหลักส่วน10จากนั้นนักเรียนนำ4ไปหาร24ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 6
0: ใส่6ในหลักส่วน10ที่ผลหาร4คูณ6ได้เท่ากับ24ลบกันเหลือ0ตอนนี้เศษเป็นอะไรแล้วเศษเป็น0เศษเป็น0คือการหารลงตัวจากนั้นครับก็สรุปคำตอบมาตรวจสอบคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องนำอะไรมาก่อนตัวหารตัวหารจากโจทย์คืออะไรตัวหาร 0.04 คูณผลหาร 2.6 จะเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตรวจสอบครับเท่าไหมครับเมื่อตรวจสอบแล้วกดเครื่องคิดเลขได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.104 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งอ้าวตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรถูกต้องและเมื่อสักครู่นี้นักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็ได้เท่าไหร่เหมือนกัน 2.6 หาทั้ง2วิธีคำตอบก็เท่ากันตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขคำตอบก็ใช่แล้วนะครับจากนั้นครับแสดงว่า 2.6 เป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับเพราะเราได้ตรวจสอบมาหลายวิธีแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นครับเรามาเริ่มที่กิจกรรมนะครับใบกิจกรรม 3.5 ครับคุณครูปลายทางฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับครูให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.5 ครับและในระหว่างเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกครับให้นักเรียนหาเส้นทางการเดินของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งไปตามลูกศรเพื่อหาว่าเส้นทางใดได้ผลหารมากที่สุดและได้ผลหารเท่าใดนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมาดูใบกิจกรรมของเราเป็นดังนี้ครับนักเรียนต้องหาเส้นทางว่าเส้นทางไหนเนี่ยได้ผลหารมากที่สุดครับนักเรียนครับ จับคู่ครับกติกาเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับจับคู่ได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วนั่งเลยครับให้เรียบร้อยจับเสร็จแล้วยกมือให้ครูฟุ๊กครับเดี๋ยวจะไปแจกใบกิจกรรม

นักเรียนครับในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรียนไปทางเราเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับไปทำต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกนะครับแล้วเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้นอกเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนอธิบายวิธีหาผลหารของ 1.125 หารด้วย 0.15 ด้วยวิธีการตั้งหารแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรครับทำอย่างไรเราจะหาผลหารของข้อนี้ได้อย่างไรทำอย่างไรครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วทำยังไงล่ะนำ100มาคูณแต่ต้องคูณอย่างไรคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จากที่นักเรียนตอบครูฟุกมานะครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับแล้วเราก็ดำเนินการหาผลหารเลยใช่ไหมครับโดยการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับนักเรียนการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตำแหน่งอาจทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ100มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารและจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดครับ 3.6 เราจะทำข้อไหนกันบ้างนะครับมาดูพร้อมกันครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ11และข้อ12ครับดังนี้เลยนะครับเป็นการบ้านนะครับนำไปทบทวนนะครับจากนั้นครับมาดูบทเรียนครั้งถัดไปครับในบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 3.7 นะครับบัตรโจทย์หัวใจครึ่งดวงนะครับและบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจครึ่งดวงเช่นกันครับเรามีกิจกรรมนะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในชั่วโมงนี้เราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวเลยครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถ

0: ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
1: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
1: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่ง

0: หรือว่าครู X ครับนักเรียนครับวันนี้สบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเพราะว่าเราขึ้นหน่วยใหม่หน่วยนี้นะครับชื่อว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ที่มาของวัฒนธรรมไทยไปใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: นะครับนักเรียนปลายทางครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประเภทของวัฒนธรรมเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีการจำแนกจะจำแนกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็วัฒนธรรมอะไรบ้างถือว่าเป็นคติธรรมนิติธรรมสหธรรมเราจะมารู้จักกันในประเภทของวัฒนธรรมต่างๆครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของวัฒนธรรมแต่ละประเภทได้โดยครูก็จะมีสถานการณ์สมมุติบทบาทให้อ่านแล้วก็ให้เรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ในประเภทของวัฒนธรรมใดครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือความสำคัญความหมายและก็ลักษณะของวัฒนธรรมคำถามของคุณครูนะครับครูจะอ่านข้อความและให้พวกเรานะครับตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ครับมีอยู่ประมาณ3คำถามไม่ยากครับทบทวนความรู้เดิมคำถามข้อที่1นะครับสอบถามว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เอ่ย
1: ไม่ใช่
0: ทำไมคิดว่าไม่ใช่ครับถูกต้องครับนักเรียนไปทางครับตอบถูกไหมครับข้อนี้เขาบอกว่าวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นักเรียนต้นทางบอกมาแล้วว่าไม่ใช่ข้อนี้ถูกต้องครับวัฒนธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อความนี้ผิดนะครับไม่ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนมีการอะไรครับเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาอย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยทานข้าวด้วยการใช้มือใช่ไหมครับพอรับวัฒนธรรมตะวันตกก็หันมาใช้ช้อนส้มหรือว่ารับวัฒนธรรมตะวันออกก็ใช้ตะเกียบในการทานก๋วยเตี๋ยวทานอาหารนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องความเชื่อเมื่อก่อนที่ครูบอกว่าคนไทยเมื่อก่อนนับถือผีใช่ไหมครับผีต้นไม้ผีป่าผีเขาผีบ้านผีเรือนพอมีศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็นับถือเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์หลังจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปข้อที่2นะครับบอกว่าประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากชาติตะวันตกนักเรียนปลายทางครับข้อนี้ถูกหรือเปล่าครับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมเรารับมาจากชาติตะวันตกใช่หรือไม่ครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยจำได้ไหมครับชาติตะวันตกหมายถึงชาติไหนก่อนพวก
1: อเมริกา
0: อังกฤษฝรั่งเศสพวกนั้นชาติยุโรปชาติอเมริกาถูกต้องครับข้อความนี้ประชาธิปไตยเรารับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเพราะว่าถ้าตามนิสัยดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะรักความมันอิสระอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยยังไม่เห็นประชาธิปไตยที่มันเป็นรูปธรรมเมื่อเรารับมาจากชาติตะวันตกเราก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.2500ขอโทษนะครับเมื่อปีพ.ศ.2475เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตยต่อไปนะครับข้อที่3วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับวัฒนธรรมนะครับก็สร้างความเป็นระเบียบให้กับสังคมเพราะว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกฎหมายด้วยในปัจจุบันอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงต้องการเป็นแฟนกันดังนั้นถ้าให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายก็ต้องไปขอใช่ไหมครับสู่ขอแล้วก็แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่เป็นการหนีตามกันไปซึ่งมันก็จะผิดวัฒนธรรมนี่นะครับก็ถือว่าวัฒนธรรมก็กลายเป็น ครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมข้อนี้ใช่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทบทวนความเดิมลักษณะของวัฒนธรรมเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องประเภทของวัฒนธรรมซึ่งก็จะมีดังนี้ครับอันแรกก็คืออ่านว่าคติธรรม2นิติธรรม3สหธรรมแล้วก็4วัตถุธรรมครับนี่นะครับก็คือประเภทของวัฒนธรรมเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าคติธรรมคืออะไรนิติธรรมคืออะไรสหธรรมคืออะไรวัตถุธรรมคืออะไรนิติธรรมให้นักเรียนนึกถึงคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกฎหมายเดี๋ยวมาดูวัฒนธรรมแรกกันวัฒนธรรมแรกก็คือคติธรรมคติธรรมนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินคำว่าคติข้อคิดเตือนใจใช่ไหมครับให้นักเรียนนึกว่าคติธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมทางศีลธรรมแล้วก็จิตใจการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาสุภาษิตต่างๆคติธรรมต่างๆคำขวัญต่างๆแล้วก็คติธรรมสอนใจพวกนี้นะครับจัดเป็นคติธรรมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับของคติธรรมก็อย่างเช่นโลโก้ปัตถัมโลโก้ปัตถะภิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเคยได้ยินไหมครับคำนี้พุทธศาสนาสุภาษิตคำนี้อาจจะไม่เคยได้ยินคติธรรมหรือว่าพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้เมตตาธรรมคำจุนโลกสอนให้คนเป็นคนยังไงครับเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสัตว์โลกของเรานะครับมีเมื่อมีความรักมีความเมตตาต่อกันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนกันสังคมก็จะสงบสุขนั่นเองต่อไปนะครับคติธรรมข้อที่2อัตตาหิอัตโนนาโถคำนี้น่าจะเคยได้ยินแปลว่าอะไรครับ
1: ตนเห
0: ็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธศาสนาสุภาษิตในข้อนี้สอนให้เรารู้จักอะไรครับการช่วยเหลือตนเองก่อนอันดับแรกถ้าเราประสบปัญหาอย่างแรกเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จหรือยังไม่ได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่อันดับแรกต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับต่อไปนะครับตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตตัวอย่างที่3ก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาก็คือความกตัญญูเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเคยได้ยินไหมครับพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับก็สอนให้คนรู้จักอะไรครับรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเองไม่ว่าจะใครก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องคนข้างบ้านหรือว่าเพื่อนถ้าช่วยเหลือเราให้ความช่วยเหลือเราอะไรในด้านต่างๆเราก็ต้องตอบแทนกตัญญูต่อเขาอย่างเช่นเราลืมเอาปากกาแดงมาจากบ้านแต่เพื่อนมีปากกาแดงหลายเล่มให้เรายืมแสดงว่าเพื่อนมีพระคุณต่อเราไหมครับมีพระคุณต่อไปเราอาจจะลืมสมุดหรือว่าลืมไม้บรรทัดเราก็สามารถยืมของเพื่อนได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนเป็นการกตัญญูต่อกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นคติธรรมคำสอนเตือนใจอีกคำหนึ่งอีกบทความหนึ่งเรามาดูกันเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยคร
0: ับ จากเรื่องจากวิชา
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยจากเรื่องอะไรครับ
1: ส
0: ุดสาครพระภัยมณีเป็นตอนที่พระฤาษีสอนสุดสาครตอนนั้นสุดสาครจะออกไปไหน
1: ตามหาพ่อ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างทางที่ตามไปหาพ่อเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวอันตรายใช่ไหมครับประสบภัยปัญหามีตัวมีผีมีอะไรดังนั้นฤาษีก็บอกว่าอย่าไว้ใจอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะวิจัยมนุษย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใจมนุษย์บางคนก็รู้หน้าไม่รู้อะไรใช่ใช่แสดงว่าคติธรรมเรื่องนี้สอนเราเรื่องอะไรอย่าไว้ใจคนต้องเผื่อใจต้องดูลึก บางคน

0: ที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับต่อไปอันนี้อีกคำสอนหนึ่งคำสอนนี้นักเรียนไม่แน่ใจว่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าพฤกษกผกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเอ่ยใครเคยได้ยินบ้างนักเรียนไปทางแล้วครับเคยได้ยินไหมครับบทนี้ปกตินะครับเขาจะอ่านก่อนที่เวลาจะมีการชาปนกิจศพนักเรียนลองแปลสิมันจะแปลว่าอะไรคติธรรมเรื่องนี้สอนอะไรก่อนเดี๋ยวนะสอนเรื่องอะไรครับพฤกษกผกาสอนพฤกษกแปลว่าวัวกาสอนแปลว่าควายกุญชรแปลว่าช้างอ่ะปลดปลงแปลว่าเหมือนแปลว่าตายอ่ะถ้าวัวช้างควายตายไปยังไงก็สำคัญหมายในกายมีร่างกายเขาหนังของมันมีอะไรครับมีประโยชน์อ่ะคนสามารถเอาเนื้อวัวเนื้อควายไปทำอะไรได้ไปทานได้ไปกินได้หรือว่าเอางาช้างเอาเขาวัวเขาควายไปประดับตกแต่งหรือว่าทำอะไรได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าตายไปสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็คืออะไรครับก็คือเนื้อมนุษย์เอาไปกินได้ไหมหนังมนุษย์เอาไปทำพรมได้ไหมไม่ได้แต่เหลือคงไว้แค่ความอะไรครับความดีความชั่วแสดงว่าคติธรรมในข้อนี้สอนให้สอนยังไงสอนเกี่ยวเรื่องอะไรให้มนุษย์เร่งทำให้มนุษย์รู้จักทำ
1: ความด
0: ีใช่เพราะว่าเมื่อมนุษย์พอตายไปเนี่ยอย่างอื่นมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกเนื้อหนังมังสากระดูกอะเหลือแค่อะไรที่คงประดับไว้ในโลกาความดีความชั่วมันเคยได้ยินไหมครับเหมือนกับถ้าคนดีๆเสียชีวิตคนก็ชาวบ้านก็จะพูดว่ามันไม่น่ายังไงไม่น่าตายเลยไม่น่าอายุสั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคนชั่วตายไปชาวบ้านก็บอกว่าดีแล้วให้มันตายไวๆใช่ไหมดังนั้นก็เป็นคติธรรมให้เรารู้จักการทำความ
1: ด
0: ีตกลงแล้วอันนี้คือประเภทวัฒนธรรมที่เรียกว่าคติ
1: ธรรม
0: ต่อไปประเภทที่สองก็คือนิติธรรมครับนิติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้านิติเนติเนี่ยให้นึกถึงกฎหมายเพราะว่าคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคนที่จะเป็นทนายความคนที่จะเป็นอัยการจะต้องเรียนคณะนิติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมทางกฎหมายรวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือกันว่ามีความสำคัญเป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสำคัญเสมอด้วยกฎหมายครับก็คือกฎหมายนั่นเองที่เกี่ยวกับประเพณีก็อย่างเช่นพวกการเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนิติธรรมวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือว่าการจ่ายภาษีหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องจ่ายภาษีต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทที่3อันนี้จำไม่ดีอันนี้เคยออกข้อสอบอยู่บ่อยครับก็คือสหธรรมสหธรรมสหธรรมคืออะไรสหธรรมก็คือวัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางสังคมเช่นมารยาทในงานสังคมต่างๆอันนี้นะครับสหธรรมจำไว้ดียกตัวอย่างเช่นการแต่งกายด้วยชุดสี
1: ดำ
0: เมื่อไปงานศพหรือว่าไปงานแต่งงานต้องแต่งกายด้วยชุดอะไรครับชุดสีอะไรก็ได้ที่สีสันสดใสใช่ไหมครับงานบวชงานแต่งสีชมพูสีส้มสีครีมแต่ว่าถ้าไปงานศพขอโทษนะครับถ้าไปงานแต่งงานแต่งชุดสีดำไปเหมาะสมไหมครับ
1: ไม่
0: เหมาะสมก็ผิดระเบียบสังคมมารยาททางสังคมนี่นะครับก็เป็นสหธรรมแต่งกายชุดดำในงานศพหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็ควรใช้ช้อนกลางในการตักใช่ไหมครับหรือว่าไม่ทานอาหารเสียงดังไม่เคี้ยวเสียงดังอะไรอีก
1: เวลากิน
2: เวลาทำอาหารให้ปิดปาก
0: อะไรนะครับ
3: เวลากินน้ำจิ้มไม่เอาอาหารจุ่มน้ำจิ้มแล้วกิน
0: อ๋อใช้ส้มใช่ไหมครับจิ้มแล้วก็ไปจุ่มในน้ำอ๋อตักน้ำจิ้มมาใส่ในอาหารได้ครับอันนี้ก็เป็นมารยาทในการทานอาหาร

0: หรือว่าการแต่งกายไปวัดก็แต่งกายด้วยความเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็ถือว่าเป็นสหธรรมครับอีกตัวอย่างหนึ่งมารยาทในการใช้รถโดยสารอันนี้ยกตัวอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ก็แล้วแต่ก็จะมีมารยาทในการใช้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นไม่นั่งไขว่ห้างเพราะว่าการนั่งไขว่ห้างเนี่ยขาของมันก็จะไปเกินพื้นที่ของคนอื่นหรือว่ามันจะมีเสาอยู่กลาง BTS หรือ MRT ก็ไม่ควรเอาหลังไปพิงใช่ไหมครับก็เป็นที่จับให้สามารถจับได้หลายคนหรือว่าเมื่อโดยสารรถสาธารณะก็ไม่ควรคุยเสียงดังก็เป็นการรบกวนผู้อื่นนะครับมารยาทการใช้รถโดยสารก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันหรือว่าการขึ้นบันไดอันนี้สำคัญเลยในโรงเรียนของเราก็มีบันไดทุกอาคารใช่ไหมครับการขึ้นบันไดเราต้องชิดซ้ายหรือชิดขวาครับ
1: ชิดขว
0: าต้องชิดขวาตลอดนะครับนี่นะครับถ้าเดินขึ้นก็ต้องชิดขวาก็อยู่ฝั่งนี้ถ้าเดินลงเราก็ต้องชิดขวาเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราปฏิบัติเหมือนกันเราก็ไม่เกิดการเดินสวนแล้วก็เดินชนกันที่บันไดอันนี้นะครับก็เป็นมารยาทในการขึ้นบันไดก็ให้ชิดขวาตลอดตอนขึ้นบันไดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคารพธงชาติการยืนตรงเมื่อยินเสียงเพลงชาติก็ถือว่าเป็นสหธรรมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับวัตถุธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทที่อะไรแล้วประเภทที่4ประเภทแรกก็คือคติธรรม2นิติธรรม3สหธรรมเมื่อสักครู่มารยาทในสังคม4วัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนี่ไม่ยากวัตถุธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้ก็อย่างเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทุกอย่างที่ให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับก็อย่างเช่นบ้านเรือนไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมนักเรียนลองสังเกตนี้บ้านเรือนไทยจะมีลักษณะพิเศษยังไง
1: ใช้ไม
0: ้ทำด้วยไม้เพราะว่าประเทศไทยเรามีป่าอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับสามารถนำไม้มาสร้างเป็นบ้านเรือนได้หรือว่านักเรียนลองสังเกตเรือนไทยนะครับเรือนไทยหลังคาจะยังไงหลังคาจะแหลมแล้วก็สูงนักเรียนคิดว่าทำไมเรือนไทยหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอะไรฮะอะไรนะครับหลังคาแหลมแล้วก็สูงเพราะว่าอากาศปลอดโปร่งได้เพราะว่าประเทศไทยนะครับเป็นอากาศแบบร้อนชื้นอากาศร้อนแล้วก็ฝนตกเมื่อเรือนไทยสูงแบบนี้ในการตกของน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะลงอย่างรวดเร็วหลังคาก็จะไม่รั่วน้ำก็จะไม่เข้าบ้านสาเหตุที่หลังคาสูงยกขึ้นสูงแล้วก็บ้านเรือนไทยจะมีอะไรครับข้างล่างมีใต้ถุนไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับไว้พักตอนกลางวันนั่งเล่นใต้บ้านอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไว้เก็บเครื่องมือการเกษตรนี่นะครับก็คือลักษณะของเรือนไทยแต่ปัจจุบันเรือนไทยค่อนข้างหายังไงหายากแล้วเนาะสามารถจะสร้างแบบสมัยใหม่แบบสากลมากเลยมากขึ้นต่อไปวัตถุธรรมตัวอย่างที่2ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอะไรภายในครัวนักเรียนรู้จักอะไรบ้าง
1: ครก
0: ครก
1: เครื่องมือข้
0: า
1: วอ
0: ะไรนะครับฮะโม่ต้มอันไหนเครื่องต้ม
1: กระด
0: ้งกระทะอะไรอีกปิ่นโตที่แขวนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรพวกหม้อหม้อนี่สีอะไรครูถามก่อนหม้อนี่สีอะไรนักเรียนเคยอยู่กับย่ากับยายไหม
1: เ
0: ขาบอกว่าให้ไปหยิบหม้อสีอะไร
1: เขียว
0: แต่จริงๆมันคือสีอะไรสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินเขาบอกว่าสาเหตุที่คนสมัยโบราณเรียกว่าสีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นคำที่เพิ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่ในตอนหลังดังนั้นอะไรที่สีโทนนี้เขาก็เรียกว่าสี
1: เข
0: ียวเราก็หาไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวมันไม่มีแต่สมัยรุ่นเขาอะสีเขียวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอะมันยังไม่มีเขา

0: เลยเรียกว่าสีเขียวอะไรอีกโอ่งอ่ะนี่นะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องครัวในการทำอาหารก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมต่อไปอันนี้ตัวอย่างรู้จักไหมอันนี้อะไร
1: โม่ข้าว
0: โม่อะไรครับ
1: โม่ข้าว
0: ใครไม่รู้จักบ้างมีไหมไม่เคยเห็นอ่ะโอเคนักเรียนรู้ไหมว่ามันทำยังไงโอเคเอามือลงได้ครับ
1: เอาข้าวใส่ไปใน
0: ข้าวเขาจะใช้บดพวกธัญพืชนี่มันจะมีรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวถั่วอะไรแล้วแต่ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นมือจับแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็แป้งก็จะออกมาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเครื่องบดเครื่องโม่อันนี้รู้จักไหม
1: กระต่ายค่ะ
0: เราเคยใช้เปล่า
1: เคย
0: แสดงว่ายังเคยใช้นะ
1: ทำกะทิสด
0: ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้รู้จักกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องมือจับสัตว์ประมงก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมครับหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์รถยนต์ทีวีพัดลมเก้าอี้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมเพราะว่าจับต้องได้แล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ครับข้อนี้นะครับก็เป็นการย้ำว่าพวกเราได้เข้าใจเรื่องประเภทของวัฒนธรรมถูกต้องหรือเปล่าฟ้าใสเป็นเด็กที่มีความอดออมใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดโดยยึดคติที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรมครับไหนลองปรึกษากับเพื่อนก่อนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแสดงว่าสอนให้เรารู้จักอะไรครับเป็นคำสอนเป็นคติธรรมให้เรารู้จักการอดออมดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยคติธรรมถูกต้องนั่นเองเก่งมากๆเลยแสดงว่าเข้าใจแล้วคติธรรมต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2อ่านพร้อมกันครับ
2: มาแต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพ
0: แต่งกายด้วยชุดสีดำเมื่อไปร่วมงานศพหรือว่าแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสไปร่วมงานแต่งงานบวชปรึกษากับเพื่อนๆ เลยข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรคติธรรมสหธรรมนิติธรรมหรือว่าวัตถุธรรม

อ่ะข้อนี้สรุปแล้วแต่งกายด้วยชุดสีดำมีงานศพชุดสีสันสดใสมีงานแต่งงานบวชมารยาทต่างๆในสังคมเป็นสาธรรมถูกต้องครับเก่งมากต่อไปเรามาดูข้อที่3กันอ่านพร้อมกันครับเดินข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายเป็นการปฏิบัติตามอะไรกฎจราจรกฎหมายครูบอกแล้วว่าถ้าจะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายต้องเรียนคณะอะไรนิติศาสตร์ดังนั้นปรึกษากับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเขามาตอบครู

อ่ะข้อนี้ง่ายมากนักเรียนต้องตอบว่านิติธรรมนั่นเองถูกต้องต่อไปครับข้อสุดท้ายอ่านพร้อมกันสร้างบ้านสร้างบ้านพวกบ้านเครื่องใช้ในครัวอุปกรณ์การเรียนที่สามารถจับต้องได้อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันปรึกษากับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวตอบคุณครู

0: นะครับข้อนี้ปังปอนสร้างบ้านบ้านจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้วัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ข้อนี้ตอบว่าวัตถุธรรมนั่นเองแสดงว่าพวกเราเข้าใจประเภทของวัฒนธรรมแล้วตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันอีกทีนึงทำใบงานใบกิจกรรมโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมตอบคำถามที่คุณครูกำหนดครับสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องประเภทของวัฒนธรรมและก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนไปทางด้วยนะครับสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างใบงานทำมาได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ อ่ะไม่ยากใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมให้เขียนความหมายของคติธรรมวัตถุธรรมนิติธรรมศาสตร์ธรรมแล้วก็ให้ยกตัวอย่างแล้วก็ตอนที่สองมีข้อความให้พวกเราอ่านแล้วก็ระบุว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทใดเรามาดูครูเฉลยกันเลยนะครับคติธรรมคืออะไรครับก็คือพวกวัฒนธรรมทางศีลธรรมจิตใจพวกคติธรรมคำสอนพุทธศาสนสุภาษิตต่างๆนะครับก็อย่างเช่นความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคน
1: ด
0: ีตนเป็นที่พึ่งของตนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือว่าบทกลอนคำประพันธ์ต่างๆที่จำได้ไหมสอนให้คน

0: รู้จักทำความดีพวกพฤกษกผักกาสอนอีกุลชนอันปลดปลงหรือว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันลึกล้ำเหลือมันลึกล้ำอะไรหรือมันลึกล้ำเหลือกำหนดพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคติธรรมต่อไป2วัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกก็อย่างเช่นบ้านเรือนปากกาดินสอยางลบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ในครัวพวกนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุธรรมหมดเลยต่อไป3นิติธรรมนิติธรรมวัฒนธรรมประเภทกฎหมายก็อย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรการเสียภาษีต่อไป4สหธรรมก็คือมารยาทต่างๆในสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นมารยาทในการไปงานศพก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ช้อนกลางไม่กินมุมมามใช่ไหมครับมารยาทในการขึ้นบันไดมารยาทในการให้รถโดยสารสาธารณะก็ถือว่าเป็นสาธรรมครับต่อไปตอนที่2นะครับคำถามนะครับจะถามเกี่ยวกับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นวัฒนธรรมประเภทใดครับอะไรเอ่ยนิติธรรมอ่ะใครถูกการถูกได้เลย2นักเรียนบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มก็เป็นคติธรรมที่สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับเมตตากรุณาต่อไป3การผลิตคอมพิวเตอร์ออกมาใช้เป็นวัฒนธรรมประเภทใดวัตถุธรรม4การได้ยินเพลงชาติเราตรงเป็นประเภทสหธรรมต่อไปสุดท้ายแก้วเป็นเด็กดีมีความกตัญญูเป็นวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนั่นเองสอนให้เราเป็นเด็กดีให้เรารู้จักการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่นะครับก็จบแล้วเฉลยประเภทของวัฒนธรรมครับทำกันถูกหมดไหมเอ่ยถูกหมดเลยเก่งมากๆเลยครับนักเรียนไปทางแล้วครับตอบกันได้ใช่ไหมครับสรุปนะครับวัฒนธรรมมีกี่ประเภท
1: 4
0: ประเภทก็มีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมส่วนรายละเอียดข้างในเราก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรถือว่าเป็นคติธรรมอะไรเป็นสหธรรมอะไรเป็นนิติธรรมครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมก็ครูบอกหลายครั้งแล้วครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตาม

0: ความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้มีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่3เรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่4เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมาก

0: บรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
7: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อคืนเองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิด

0: เหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนใครๆก็รัก
6: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
5: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
6: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
5: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
6: ขอบใจจ้ะ
5: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
6: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
5: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
6: ได้จ้ะ
5: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แวนครับวูดดี้หิวจังเลยวูดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวูดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวูดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิตตี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็ก

0: ัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
1: ว้า
0: อะไรกันฝนตกเหรอครับพี่บ้านทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
2: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ

กิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษ

0: ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ภินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วม

0: ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ส่วนที่มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24-30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อประชาปวงประชาทั้งหลายค่ะ
1: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้ก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
1: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
0: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา23:00 นถึง 1:00 น

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดบอกว่ามีบุคคลสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการค้ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยแล้วประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและก็การข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
1: เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและฐานสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
0: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: ้ชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ

0: จ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่อื้อไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
3: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
3: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเอ็งนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
3: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
3: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่2ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชัน if เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในโปรแกรมตารางทำงานข้อที่2ค่ะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำไปตัดสินใจหรือแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนลองนึกถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปในครั้งที่แล้วโดยครูถามว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้งาน Microsoft Excel ในการประมวลผลข้อมูลค่ะลองนึกถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วก็ได้ว่าเราเคยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานหรือใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามหรือว่าแสดงวิธีการในข้อนี้ค่ะมีไหมเอ่ย1คนหรือช่วยกันตอบก็ได้นะเราใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทำอะไรบ้างจากครั้งที่แล้วทำอะไรไปบ้างคะได้ตัวแทนแล้วตอบได้เลยค่ะ
2: ใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าครับ
1: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนในครั้งที่แล้วเราได้มีการใช้ตัวกรองในการแยกสินค้าใช่ไหมคะว่าตามประเภทนี้จะแสดงผลอย่างไรโดยการใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปนะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่านอกเหนือจากนั้นค่ะนักเรียนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะยังสามารถใช้ในการหาผลรวมนับจำนวนหาค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เพื่อนตอบมาเราใช้ตัวกรองใช่ไหมคะแต่ว่าความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel ยังมีมากกว่าการใช้ตัวกรองนะคะก็เป็นไปตามแนวคำตอบที่ครูได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาผลรวมต่างๆการนับจำนวนรวมไปถึงหาค่าต่างๆนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยไปกันต่อค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ครูได้ทำการทบทวนแล้วก็สอบถามถึงกระบวนการที่เราได้ทำไปครั้งที่แล้วกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนครูมีสถานการณ์มาให้สถานการณ์นี้นะคะมีอยู่ว่าร้านขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนจัดกิจกรรมแจกรางวัลให้กับลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า15แก้วโดยนักเรียนจะมีวิธีจัดการข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ทราบว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างและให้แสดงข้อความได้รับรางวัลในคอลัมน์ F จากสถานการณ์นี้หากเราใช้ความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วในเรื่องของตัวกรองนักเรียนคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้วิธีใดเพื่อที่จะหาคนที่ได้รับรางวัลได้บ้างจากการใช้ตัวกรองอันดับแรกเราต้องไปที่ตัวกรองใช่ไหมคะเมื่อเข้าสู่ตัวกรองแล้วก็ต้องทำการสำรวจดูก่อนว่าในยอดขายใช่ไหมคะว่าใครที่มีจำนวนแก้วมากกว่า15แก้วนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าใครที่ซื้อสินค้ามากกว่า15แก้วแล้วบ้างนักเรียนก็สามารถใช้ตัวกรองใช่ไหมคะเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนให้เหลือเฉพาะคนที่ซื้อมากกว่า15แก้วในกรณีนี้นะคะของครั้งที่แล้วสามารถใช้ได้กับข้อมูลเพียงจำนวน1เท่านั้นอย่างกรณีนี้ใช้ได้นะคะเข้าไปในตัวกรองใช่ไหมคะมีการเลือกว่าจะให้แสดงผลเฉพาะจำนวนที่มากกว่า15ก็จะมีจำนวน18ใช่ไหมคะมีโด่งที่ซื้อ18แก้วแล้วก็มีใครอีกมีไหมฟีฟ่าซื้อ16แก้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ถูกไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูจะใช้การตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาช่วยที่เราเรียกกันว่าฟังก์ชัน if นะคะทำให้การคำนวณหาผลลัพธ์เป็นไปได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นในข้อนี้คุณครูต้องการให้แสดงผลด้วยถูกไหมคะในการใช้ตัวกรองเราทำได้แค่กรองข้อมูลแต่จะไม่มีการแสดงผลอยู่ทางด้านหลังถูกไหมลูกเราแค่ทราบว่าคนนี้ซื้อจำนวนกี่แก้วแต่ไม่มีแสดงผลในช่องที่เป็นได้รับรางวัลถูกไหมคะแต่ว่าการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้

เราจะมีการประมวลผลถูกไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จหลังจากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ในช่องตารางไว้ด้วยเป็นการคำนวณไปในตัวด้วยนะคะนักเรียนสามารถนึกถึงกระบวนการในการเขียนผังงานก็ได้นะว่าเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงเป็นเท็จได้ผลลัพธ์ออกมาว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าแล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรคะคุณครูเพราะตอนทำผังงานเราเขียนลงในกระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติพร้อมกันนะไปกันต่ออีกนิดนึงนะคะในส่วนของเนื้อหาวันนี้หลังจากที่เราได้รู้จักกับไฟล์ตัวนี้แล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะมีกระบวนการใดบ้างถูกไหมคะคุณครูขอไปต่อนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยอย่างที่บอกเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในใบงานนี้นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติโดยการใช้ฟังก์ชัน if ในการหาผลลัพธ์ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบงาน02เรื่องเงื่อนไขใช่เลยโดยให้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนในไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้าจากนั้นร่วมกันตอบคำถามหัวข้อลองทำดูในใบงานจะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำกิจกรรมลองทำดูนะคะระหว่างนี้ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมนะคะไปดูใบงาน02ก่อนเลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาได้เลยแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลในใบงาน02ดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นการศึกษาคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูนั่นเองค่ะนักเรียนคะในใบงาน02นะคะเรื่องเงื่อนไขใช่เลยมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะในส่วนแรกนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันนะคะโดยเริ่มจากการเปิดไฟล์งานเลยไฟล์งานนี้จะเป็นไฟล์เดียวกับครั้งที่แล้วนะคะเป็นไฟล์สั่งซื้อสินค้านะคะข้อมูลจะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีการอธิบายการทำงานในเรื่องของการเพิ่มช่องตารางว่าจะต้องเพิ่มช่องทางฝั่งไหนนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องการคลิกเลือกเซลล์ต่างๆอันนี้คือระดับพื้นฐานก่อนนะคะในส่วนถัดไปค่ะนักเรียนจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชัน if นะคะในใบงาน02จะอธิบายว่าให้เลือกเมนูใดเพื่อที่จะเข้าสู่ฟังก์ชัน if แล้วก็ทำการแทรกฟังก์ชันใส่เงื่อนไขใส่จริงและเท็จเป็นลำดับถัดไปนะคะนักเรียนสามารถศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนในข้อที่7จะเป็นการอธิบายหน้าต่างการทำงานของส่วนที่จะใส่เงื่อนไขของฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันได้ครูขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าในข้อที่7นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะในข้อที่7มีอยู่3ส่วนตอนนี้เป็นรูปภาพเดี๋ยวเราค่อยไปดูในโปรแกรมจริงๆกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนแรกค่ะจะเป็น logical test นะคะตรงส่วนนี้จะใส่ในส่วนของเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบนะคะส่วนที่2จะเป็น value if true หมายความว่าเงื่อนไขเป็นจริงจำง่ายๆเลยเมื่อเรามีการใส่เงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่ไหมคะส่วนที่3จะเป็น value if false นะคะหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไปเงื่อนไขคืออะไรถ้าเป็นจริงแล้วจะต้องทำอะไรถ้าเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปกระบวนการคล้ายๆกับการเขียนผังงานใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขแยกออกมาว่าจะต้องทำอะไรต่อไปบ้างนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในข้อถัดไปนะคะข้อที่8ก็เป็นการสาธิตให้ดูว่าเมื่อนักเรียนใส่เงื่อนไขเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ว่าอย่างไรส่วนในข้อที่9นะคะจะเป็นการแสดงคำสั่งที่เราใช้ฟังก์ชัน if ว่าแต่ละส่วนคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเมื่อเราได้สูตรในช่องแรกแล้วก็จะทำการคัดลอกซึ่งวิธีการคัดลอกเดี๋ยวครูสอนอีกครั้งนึงนะคะมีวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนักเรียนไม่ต้องพิมพ์ทุกช่องตารางก็ได้นะคะไปกันต่อเลยค่ะหลังจากที่เราศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วอย่างที่บอกเรามีกิจกรรมลอง

0: ทำดูใช่ไหมคะเมื่อครูให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำไปที่พร้อมกับที่คุณครูสาธิตใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการใช้ฟังก์ชัน if โดยเหมือนเดิมค่ะตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนหรือ2คนก็ได้ออกมาทางด้านหน้าห้องแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อทำไปพร้อมกับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่านักเรียนมีวิธีการในการทำอย่างไรโดยศึกษาจากที่ครูได้สาธิตไปนะคะเตรียมตัวไว้นะหาตัวแทนไว้นะคะเพื่อเป็นการแสดงผลการทำงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมในส่วนของโจทย์ในกิจกรรมลองทำดูนะคะต้องการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ว่ามีจำนวนเพียงพอสำหรับการจำหน่ายหรือไม่โดยกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นให้แสดงผลลัพธ์ว่าสั่งซื้อสินค้าและถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนักเรียนคะช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยจากการที่เราเรียนเรื่องทางงานไปแล้วในโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขคืออะไรคะเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูซิแล้วตอบเสียงดังๆเลย
1: ถ้าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ช
0: ิ้
1: น
0: จำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่าจำนวนสินค้าน้อยกว่า20ชิ้นแล้วเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงจะต้องเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ส
0: ั่งซื้อสินค้าแล้วถ้าเป็นเท็จล่ะคะแสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเงื่อนไขคืออะไรใช่ไหมคะเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นเป็นเท็จจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากโจทย์นี้แล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนะคะครูมีคำสั่งว่าจงใช้ฟังก์ชัน if ในการจัดการข้อมูลตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้แสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ G นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือปฏิบัติตามโจทย์นี้กันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบก็คือ6ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ฟังก์ชันที่ใช้คืออะไรข้อที่2เงื่อนไขคืออะไร3ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคืออะไร4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคืออะไร5สินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่6สินค้าที่มีเพียงพอได้แก่อะไรบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนตอบลงในกิจกรรมลองทำดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในการใช้ฟังก์ชัน if หรือยังคะพร้อมไหมตอบเสียงดังๆเลย
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยนะคะทำตามที่ครูสาธิตแล้วหลังจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมลองทำดูได้เลยค่ะระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะมีไฟล์งานอยู่นะคะไฟล์งานรายการสั่งซื้อสินค้าเช่นเคยเห็นไหมคะส่วนไฟล์ยอดขายน้ำปั่นก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้ดูไปนะคะในระหว่างที่นักเรียนกำลังเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟล์รายการสั่งซื้อสินค้านะคะเราทำไปพร้อมๆกันเลยวิธีการเปิดไฟล์นะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์นั้นๆนะคะดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกซ้าย2ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์งานนะคะที่เราคุ้นเคยที่ได้ใช้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนกำลังเปิดไฟล์งานอยู่นะคะในไฟล์งานของเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้ในไฟล์งานนะคะจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าหัวตารางนะคะส่วนหัวตารางจะได้แก่ลำดับที่ชื่อสินค้าประเภทสินค้าราคาต่อหน่วยแล้วก็จำนวนสินค้านั่นเองนะคะวันนี้ที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if เราจะใช้ในตัวที่เป็นชุดของ

ราคาต่อหน่วยนะคะแล้วก็จำนวนสินค้าเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการคำนวณหาผลลัพธ์ของ2ช่องตารางนี้นะคะนักเรียนคะเปิดไฟล์ได้ไหมคะเปิดไฟล์ได้ไหมมีใครเกิดปัญหาตรงไหนไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่เปิดได้แล้วเพราะว่าเราเคยใช้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยอันดับแรกนะคะในชุด

ในเงื่อนไขข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อความในคอลัมน์ F นะคะอ่ะในคอลัมน์นะคะหรือว่าช่อง F 2ถามว่า F 2ดูอย่างไรอันดับแรกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านแนวนอนนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายหน้าจอให้อ่ะทางด้านแนวนอนนะคะนักเรียนจะเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเห็นไหมคะตัวหนังสือภาษาอังกฤษ A B C D E F นะคะให้นักเรียนสังเกตแบบนี้เมื่อครูพูดคำว่า F 2หรือ2 F นะคะให้นักเรียนหาตัวหนังสือก่อนเมื่อเราเจอตัวหนังสือแล้วตัวเลขที่นักเรียนจะสังเกตได้จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นตัวเลข1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นหากคุณครูต้องการให้นักเรียนใส่ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความในช่อง F2 นะคะช่อง F2 ก็คือนี่ F อยู่ตรงนี้2อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น F2 ก็คือช่องตรงส่วนนี้นะคะจะต่อกับจำนวนสินค้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงไปในหัวตารางตรงส่วนนี้นะคะให้นักเรียนพิมพ์คำว่าผลการตรวจสอบราคาหาช่องให้เจอก่อนนะหาช่องให้เจอก่อนนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ลงไปเลยผลการตรวจสอบราคานะคะให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามที่คุณครูพิมพ์ไว้ให้ดูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขยายให้ผลการตรวจสอบราคานี่คือส่วนที่หนึ่งที่เราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นในช่องนี้ผลการตรวจสอบราคานะคะโดยพิมพ์ลงไปในช่องที่ต่อจากจำนวนสินค้านั่นเองระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะว่าคำว่าผลการตรวจสอบราคาพิมพ์ว่าอย่างไรนักเรียนดูบนหน้าจอของครูได้เลยนะคะพิมพ์ให้ถูกต้องนะอย่าให้ตกหล่นคำใดลงไปนะคะนี่คือขั้นตอนที่2ที่เราทำแล้วก็ปฏิบัติในใบงานนะคะขั้นตอนที่2คือเราได้ทำการพิมพ์ส่วนหัวตารางเกี่ยวกับผลการตรวจสอบราคาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ครูดูนะคะหลายคนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยบางคนกำลังลงมือปฏิบัติอยู่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์ข้อความตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าส่วนหัวตารางของครูมีการใส่อะไรเอ่ยใส่อะไรคะใส่สีสันลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบราคาของเราก็จะต้องมีการเพิ่มสีให้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้คือหัวตารางนะคะวิธีการใส่สีนักเรียนทำไปพร้อมกันนะนักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกซ้ายตรงช่องนี้เลยผลการตรวจสอบราคานะคะเมื่อคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้นักเรียนหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปถังสีค่ะจะอยู่ทางด้านบนเห็นไหมคะในคำสั่งหน้าแรกบางคนไม่ได้อยู่ในคำสั่งหน้าแรกนะอันดับแรกนะคะหาคำสั่งหน้าแรกให้เจอก่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำสั่งหน้าแรกแล้วก็หาสัญลักษณ์รูปถังสีค่ะแล้วก็นักเรียนทำการเลือกสีได้เลยว่าหัวตารางของนักเรียนตรงส่วนนี้อยากให้มีสีอะไรนะคะอย่างครูใช้เป็นสีส้มน้ำตาลนะคะหากนักเรียนรู้สึกว่าสีเข้มเกินไปก็เปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบแบบนี้ได้ไหมคะลองดูก่อนนะลองใส่สีดูคุณครูทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการคลิกซ้ายตรงช่องผลการตรวจสอบราคาคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งให้ขึ้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวแบบนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านบนทางด้านบนที่เป็นคำสั่งต่างๆนะตรงคำสั่งหน้าแรกหาคำว่าหน้าแรกให้เจอนะคะคลิกซ้ายตรงหน้าแรกแล้วหาสัญลักษณ์รูปถังสีจะมีชื่อว่าสีเติมใส่สีพื้นหลังของเซลล์เพื่อเน้นความสำคัญเห็นไหมคะและนักเรียนก็ทำการคลิกตรงสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเลยว่าต้องการให้เป็นสีอะไรแค่นี้เองเห็นไหมคะหัวตารางของเราก็มีสีเรียบร้อยแล้วเลือกสีที่ชอบนะ

ไม่ต้องเลือกนานนะคะนักเรียนตรงนี้เป็นแค่ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนะคะเราตกแต่งให้สวยงามเพียงเท่านั้นนะคะระหว่างนี้ใส่สีให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูดูตอนนี้นะคะทุกคนได้สีที่ตัวเองชื่นชอบเรียบร้อยแล้วบางคนนะคะมีสีสันสดใสบางคนใช้สีโทนร้อนโทนเย็นใช่ไหมคะแล้วแต่ความชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเมื่อเราใส่สีเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การใช้ฟังก์ชันอีฟแล้วนะตั้งใจนะคะเราจะทำไปพร้อมๆกันนักเรียนคะนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูนะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นในขั้นตอนที่6เราจะเริ่มใส่ฟังก์ชัน if กันแล้วนะคะวิธีการค่ะให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงช่อง f 3เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราใส่หัวข้อตรงช่องนี้ไปแล้วนะคะคลิกตรงช่องนี้เลยก็นับจากช่องด้านล่างต่อจากผลการตรวจสอบราคานะคะคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้นะดูอีก1ครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูคลิกตรงช่องผลการตรวจสอบราคาไว้ลำดับต่อไปคุณครูคลิกซ้ายช่องถัดมาที่อยู่ทางด้านล่างแบบนี้ให้เกิดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะนักเรียนการใส่ฟังก์ชัน if ทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้เมื่อนักเรียนคลิกซ้ายที่ช่องที่ต้องการแทรกฟังก์ชันแล้วนะคะลำดับต่อไปให้ค้นหาคำว่าสูตรหรือในภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่าฟอร์มูล่าใครนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นคำว่าฟอร์มูล่าแต่ถ้าหากเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าสูตรสอเสือสระอูต่อเต่ารอเรือนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าสูตรได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขยายให้นะจะได้เห็นชัดเจนนะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่าสูตรนะคะได้หรือยังได้แล้วนะส่วนใหญ่ได้แล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะนักเรียนมาที่คำสั่งแรกเลยค่ะแทรกฟังก์ชันถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า insert function นะคะขึ้นต้นด้วยตัว i นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแทรกฟังก์ชันเจอไหมคะเจอนะถ้านักเรียนนะคะหาไม่เจอให้สังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำสั่งแทรกฟังก์ชันได้เลยคลิกซ้ายเลยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วจะเจอหน้าต่างแสดงผลแบบนี้ขึ้นมาครูบอกแล้วว่าวันนี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการเรียนคือฟังก์ชันอะไรคะ ฟังก์ชัน if ประกอบไปด้วยตัว i และตัว f นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาฟังก์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้ได้แก่ฟังก์ชัน if นะคะนักเรียนทำการคลิกซ้าย1ครั้งเลือกฟังก์ชัน if ได้เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเปิดสูตรขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เลือกตรงส่วนที่เป็นแทรกฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชัน ifนะคะคลิกซ้าย1ครั้งแล้วกดตกลงได้เลยค่ะกดตกลงเลยถ้าภาษาอังกฤษก็โอเคนะคะตอนนี้มีหน้าต่างแสดงผลคุ้นไหมคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่7นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของการใส่เงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลจริงเท็จอันดับแรกจากโจทย์ค่ะนักเรียนเขาต้องการให้นักเรียนตรวจสอบว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างใช่ไหมคะมีสินค้าอะไรบ้างที่มีจำนวนน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่ากี่ชิ้นคะน้อยกว่ากี่ชิ้นลูกน้อยกว่า20ชิ้นเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในส่วนตรง logical test นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ใส่ลงไปอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่ตำแหน่งของช่องตารางบางคนบอกว่าตำแหน่งช่องตารางคืออะไรคะในระหว่างนี้นักเรียนคะนักเรียนดูของคุณครูนะนักเรียนไม่ต้องกดปิดหน้าจอนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าเราจะต้องใส่ตารางตรงส่วนไหนนะคะช่องตารางที่เราจะใช้ค่ะเราต้องการตรวจสอบอันดับแรกราคาต่อหน่วยถูกไหมคะเพราะเราจะตรวจสอบว่าสินค้าชนิดใดบ้างที่มีราคาหรือว่าจำนวนใช่ไหมคะเขาต้องการตรวจสอบว่า

0: มีจำนวน20ใช่ไหมหรือว่าอะไรในโจทย์ของเรามีจำนวน20ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อที่8อ่ะในข้อที่8เราจะทำการทดลองอันดับแรกก่อนอันดับแรกเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยกันก่อนเพราะว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรมลองทำดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะครูจะให้นักเรียนทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นใดบ้างที่ราคาเท่ากับ5เท่ากับ5บาทนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราทำการตรวจสอบในช่องที่1ถูกไหมคะในช่องที่1ของเราอยู่ในคอลัมน์ F เท่าไหร่ชื่อเซลล์ของเราคือ F 3ถูกไหมคะเราต้องการตรวจสอบเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยซึ่งราคาต่อหน่วยช่องแรกอยู่ในช่องอะไร
1: ช่องด
0: ีช่องดีอะไรคะดี3เพราะฉะนั้นนี่คือชื่อเซลล์ที่เราจะนำไปใส่ในสูตรของฟังก์ชัน if เมื่อสักครู่นี้ดี3จำไว้นะเพราะฉะนั้นค่ะแทรกฟังก์ชัน if นะคะแล้วก็ตรง logical test พิมพ์ลงไปเลยค่ะ d 3แบบนี้d 3นะอย่างที่ครูบอกไปแล้ว logical test นะคะเป็นการใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบครูต้องการกำหนดเงื่อนไขว่าให้นักเรียนตรวจสอบราคาสินค้าต่อหน่วยที่เท่ากับ5บาทเพราะฉะนั้นในช่องแรก D3 เงื่อนไขของเราคือเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เท
0: ่ากับ5นะเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข5แบบนี้นี่คือช่องที่1นะคะ logical test อ่ะครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะในส่วน logical test นะคะใส่ข้อมูลว่า D3 เท่ากับ5ต่อไป value if true คุณครูบอกว่าในช่องนี้จะใช้ใส่เกี่ยวกับการแสดงผลอะไรคะเมื่อเงื่อนไขข้างบนเป็นอะไรเป็นจริงนะคะในช่องต่อไป value if true ช่องที่2นะที่อยู่ตรงกลางนี้นะเราจะต้องใส่คำสั่งลงไปว่าหากเงื่อนไข D3 เท่ากับ5จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นจริงในโจทย์บอกว่าเงื่อนไขเป็นจริงจะให้แสดงคำว่าเท่ากับถูกไหมคะถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะแสดงคำว่าไม่เท่ากับโจทย์นี้นำมาจากที่ไหนอยู่ในชุดกิจกรรมใบงาน02นะคะนักเรียนดูในข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9เราจะทำตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นหากเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงผลคำว่าเท่ากับนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะในช่อง value if true นะคะเมื่อเงื่อนไขทางด้านบน D3 เท่ากับ5เป็นจริงจะให้แสดงผลคำว่าเท่ากับแล้วถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จล่ะจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะ
1: ไม
0: ่เท่ากับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนพิมพ์ลงไปเลยค่ะไม่เท่ากับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเงื่อนไขของเราก็คือทำการตรวจสอบราคาสินค้าว่าเท่ากับ5บาทหรือไม่หากเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องแสดงผลคำว่าเท่ากับขึ้นมาหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องแสดงผลคำว่าไม่เท่ากับนั่นเองก่อนที่นักเรียนจะกดคำว่าตกลงค่ะคุณครูมีจุดสังเกต1จุดให้นักเรียนได้ดูก่อนที่จะกดตกลงนะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงส่วนนี้มีอะไรแสดงผลอยู่ทางด้านบนค่ะทางด้านบนเลยด้านบนของชื่อลำดับเห็นไหมคะชื่อรายการสั่งซื้อสินค้าจะมีด้านบนตรงนี้นะคะตรงส่วนนี้ค่ะคือรูปแบบของการใช้ฟังก์ชัน if นักเรียนจะเห็นว่าด้านบนนี้ตรงกับข้อที่9ในชุดกิจกรรมค่ะในใบงาน02นะเป็นส่วนของข้อที่9ค่ะซึ่งในใบงานได้อธิบายไว้แล้วว่าคำว่า if คือฟังก์ชันที่เราเรียกใช้นะคะ D3 เท่ากับ5หมายความว่าเงื่อนไขต้องทำการตรวจสอบใช่ไหมคะว่าในช่อง D3 มีค่าเท่ากับ5หรือไม่ถ้าเป็นจริงแสดงผลเท่ากับถ้าเป็นเท็จแสดงผลไม่เท่ากับนี่คือรูปแบบของการใส่ฟังก์ชันนะคะเมื่อนักเรียนเรียกใช้จะต้องมีการเขียนฟังก์ชันในรูปแบบนี้นะคะเรียงลำดับไปเลยเรียกใช้ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงแสดงอะไรเป็นเท็จ

แสดงอะไรนะคะแทรกฟังก์ชันif นะคะตกลง logical นะคะ d 3เท่ากับ5หลังจากนั้นนะคะในช่องนี้เงื่อนไขเป็นจริงในระหว่างนี้นักเรียนลองกดตกลงดูนะว่าแสดงผลว่าอย่างไรนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยได้ไหมคะแสดงผลเหมือนกับคุณครูหรือไม่ผลที่ได้ของนักเรียนคืออะไรคะตอบเสียงดังๆเลยให้นักเรียนปลายทางได้ยินด้วยไม่เท่ากับใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เราได้คำตอบเหมือนกันนะคะเมื่อเราใช้ฟังก์ชัน if เสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับเพราะว่าเราตรวจสอบเงื่อนไขแล้วว่า45ไม่เท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำการแสดงผลไม่เท่ากับขึ้นมาได้ไหมคะนะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆก่อนนะแสดงว่าตอนนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน if ได้แล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าเรามีข้อมูลเยอะเลยใช่ไหมคะ10กว่าช่องเลยเราจะต้องทำการคัดลอกสูตรในช่องนี้ค่ะมาใส่ในทุกๆช่องเลยพร้อมหรือยังพร้อมนะจับตาดูให้ดีนะคะเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่ทันกระพริบตาก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการคัดลอกสูตรค่ะอันดับแรกนักเรียนคะนำเมาส์มาชี้ที่มาคลิกที่ช่องตารางที่แสดงผลสูตรในช่องแรกเมื่อสักครู่นี้นะสูตรของเราผลลัพธ์ที่ได้คือไม่เท่ากับใช่ไหมคะวิธีการคัดลอกสูตรง่ายๆค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ช่องตารางนั้นๆหรือช่องเซลล์นั้นๆจะสังเกตว่ามุมขวาล่างของเซลล์นั้นจะมีสัญลักษณ์อะไรสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมคะให้นักเรียนนำเมาส์นี้นะมาวางตรงจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วเมาส์ของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนี่คือสัญลักษณ์ที่เราจะทำกันนำมาวางให้ถูกก่อนนะมุมขวาล่างนะคะเมื่อเจอแล้วตอนนี้ครูยังไม่ได้คลิกอะไรเลยนะคะครูแค่นำเมาส์มาวางไว้เฉยๆให้สัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนคลิกซ้ายค้างไว้เลยคลิกซ้ายค้างไว้นะค้างเลยค้างไว้เลยค่ะแล้วก็ทำการลากลงมาเลยค่ะลากลงมาแบบนี้เห็นไหมว่าช่องตารางสีเขียวขยับลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะคุณครูยังไม่ได้ปล่อยเมาส์นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลค่ะแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยผลลัพธ์ของเรามาครบเลยเห็นไหมคะเราใส่สูตรแค่ช่องแรกช่องเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถคัดลอกลงมาใช้ได้ทุกช่องเลยเห็นไหมคะครูบอกแล้วใช้เวลานิดเดียวในการคัดลอกสูตรทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ทันวิธีการคัดลอกสูตรนะคะนักเรียนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ช่องที่เราต้องการจะทำการคัดลอกหลังจากนั้นค่ะหาสัญลักษณ์มุมขวาล่างสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะนำเมาส์มาวางไว้ให้เกิดเป็นเครื่องหมายบวกสีดำแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ทำการลากลงมาด้านล่างจนถึงเซลล์สุดท้ายของข้อมูลแล้วปล่อยเมาส์ค่ะนี่คือการคัดลอกสูตรเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการใช้ฟังก์ชัน if ในวันนี้เพราะฉะนั้นลำดับต่อไปคือกิจกรรมลองทำดูในโจทย์ของกิจกรรมลองทำดูค่ะนักเรียนดูพร้อมๆกันในชุดกิจกรรมใบงาน02เลยในกิจกรรมนี้นะคะต้องการให้นักเรียนหาผลการตรวจจำนวนสินค้าดูให้ดีนะที่การสาธิตของครูคือการหาเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยแต่กิจกรรมลองทำดูของเราจะใช้ในส่วนของจำนวนสินค้าตามในโจทย์กำหนดไว้ว่าสินค้าชนิดใดที่น้อยกว่า20ชิ้นจะต้องแสดงผลว่าอะไรนะแสดงผลว่าสั่งซื้อสินค้าแต่ถ้าหากว่าสินค้าชนิดนั้นมีมากกว่า20ชิ้นขึ้นไปก็ไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าให้แสดงผลว่ามีสินค้าเพียงพออันดับแรกก่อนที่เราจะทำกิจกรรมลองทำดูจำได้ไหมคะคุณครูบอกไว้ว่าอย่างไรกิจกรรมนี้จะต้องมีตัวแทนนักเรียนออกมาทำทางด้านหน้าโดยเริ่มจากขั้นตอนแรกโดยการพิมพ์หัวตารางแล้วก็ใส่สีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะใครจะออกมาเป็นตัวแทนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางบ้าง

0: เพราะฉะนั้นคือ2คนนี้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนนะคะเชิญด้านหน้าเลยนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องทำการอธิบายขั้นตอนกับนักเรียนปลายทางนะส่วนนักเรียนคนอื่นๆนะคะในระหว่างที่เพื่อนทั้ง2คนนี้ได้ลงมือปฏิบัติอยู่นะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนในกิจกรรมลองทำดูได้เลยอ่ะใครจะเริ่มเป็นคนแรกคะนั่งได้เลยอีกหนึ่งคนช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าจะต้องทำขั้นตอนใดบ้างยืนนั่นนี้ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในห้องรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับนักเรียนตัวแทนห้องในตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันว่าตั้งแต่อันดับแรกเลยครูได้สาธิตเรื่องใดไปบ้างนะคะเริ่มเลยอันดับแรกเราจะต้องทำการพิมพ์อะไรเอ่ยอธิบายเลยลูกพิมพ์ส่วนหัวตารางพิมพ์ว่าอะไรคะในโจทย
1: ์ผลการตรวจสอบราคา
0: พิมพ์เลยค่ะใช่หรือเปล่าต้องเป็นผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
1: ผลการตรวจสอบกับจำนวนสินค้า
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะ
1: ผลการตรวจสอบจำนวนสินค้า
0: ในระหว่างนี้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะผลการตรวจสอบบอกเพื่อนเลย
1: จำนวนสินค้า
0: นี่คือขั้นตอนแรกที่เราได้สาธิตกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการใส่ส่วนหัวตารางลำดับต่อไปอธิบายเลยลูกอธิบายให้นักเรียนปลายทางฟังด้วย
1: เพิ่มสีลงในหัวตารางค่ะ
0: ทำได้อย่างไร
2: กดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กดหน้าแรก
0: นักเรียนต้องคลิกตรงนี้ก่อนลูกแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็เติมสีเลยเลือกสีได้เลยอยากใส่สีอะไร
1: สี
0: ฟ้
1: าเลย
0: นักเรียนปลายทางเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะทำไปพร้อมกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยลำดับต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: แล้วก็
0: เมื่อเราใส่หัวตารางเสร็จแล้วใส่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใส่อะไรคะ
1: ใส่ผลการตรวจสอบค
0: ่
1: ะ
0: ผลการตรวจสอบโดยการใช้ฟังก์ชันอะไร
1: ฟังก์ชัน if ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังก์ชัน if ไปตรงไหนเลือกช่องตารางก่อนนะอย่าลืมว่าเราต้องเลือกช่องก่อนนะว่าจะใส่ช่องไหน
1: ตรง if
0: อธิบายเลยลูก
2: กดตรงลงค
0: ่ะในช่องที่1ใส่เงื่อนไขว่าอะไรตามโจทย์เลยตามโจทย์นี่
1: เงื่อนไข20ขึ้น
0: จำนวนตั้งแต่20ชิ้น
1: จำนวนตั้งแต่20
0: ช่องตารางของเราอยู่ในชื่อเซลล์ของเราจะชื่อว่าอะไรลูก
3: G ค่ะ
0: อธิบายให้เพื่อนฟังเลย G อะไรคะ
1: G3
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชื่อเลยG3 เท่ากับเท่าไหร่ดูเงื่อนไขให้ดีนะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไร
1: จำนวนน้อยกว่า20ช
0: ิ้
1: น
0: เพราะฉะนั้นเงื่อนไขจะเป็นเท่ากับได้ไหมคะ
1: จำนวนเท่าไหร่20ชิ้นคะ
0: คิดให้ดีนะวิเคราะห์ให้ดีนะ
3: G3 เท่าไหร่ G3 ตั้งแต่20
1: ไ
0: ปใส่เครื่องหมายอะไรใช้เท่ากับได้หรือเปล่าอ่านให้ดีนะโจทย์ว่าอย่างไรถ้าจำนวนสินค้าอะไรคะ
1: น้อยกว่า
0: สัญลักษณ์น้อยกว่าเครื่องหมายไหนเอ่ยตรงนี้เปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษหรือยังแล้วก็กดชิป1ครั้งค่ะกดปุ่มชิปไม่ใช่แล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
1: 20ช
0: ิ้
1: น
0: น้อยกว่า20ใส่หมายเลขลงไปเลยเรียบร้อยยังลำดับต่อไปหากเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะต้องแสดงผลว่าอะไรคะตามโจทย์
1: จะต้องสั่งซื้อสินค้าค
0: ่
1: ะ
0: พิมพ์ลงไปเลยค่ะอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนในห้องนี้นะคะกำลังลงมือปฏิบัติในกิจกรรมลองทำดูนะคะนักเรียนก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าจะต้องใส่เครื่องหมายใดนะคะเงื่อนไขว่าอย่างไรผลลัพธ์แสดงเมื่อเป็นจริงแสดงว่าอย่างไรเป็นเท็จว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารอชมคำตอบที่ได้จากนักเรียนทั้งสองคนนี้กันค่ะ
1: ถ้าสินค้ามีจำนวนตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: สั่งซื้อสินค้าลูก
1: ตั้งแต่20ชิ้นขึ้นไปให้แสดงผลลัพธ์ว่ามีสินค้าเพียงพอ
0: ในช่องสุดท้ายคือถ้าเป็นเท็จก็แสดงว่ามากกว่า20ชิ้นใช่ไหมต้องแสดงว่าอะไรนะ
1: มีสินค้าเพียงพอค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใส่ลงไปเลย

0: โยค
1: B
0: สิทธิ
1: ์ค่ะพี่พง
0: ศ์อ่ะในระหว่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าในหน้าจอด้านบนมีข้อความแสดงตัวสีแดงขึ้นว่าอะไรในช่องที่1ในช่องที่1ในช่องที่1นี่บนหน้าจอมีคำว่าอะไร
1: ไม่ถูกต้อง
0: ทำไมถึงไม่ถูกต้องในช่องนี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องใส่ชื่อเซลล์ข้อมูลที่เราจะนำมาคิดแต่ G3 เป็นช่องที่เราใส่ข้อมูลสูตรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลช่องไหนดูดีๆช่อง E หรือเปล่าหรือช่อง F ดูให้ดีนะข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสินค้าช่องไหนใช่หรือเปล่าช่อง F คือช่องอะไรดูให้ดีเราตรวจสอบจำนวนสินค้าต้องเป็นช่องไหนลูก
2: ช่องที่
0: E ช่องอะไร
2: E
0: เพราะฉะนั้นแก้ไขเลยนะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วตรวจสอบให้ดีว่าชื่อเซลล์สูตรต่างๆใช้ถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจพบว่ามีส่วนที่ผิดไปนักเรียนก็แก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองค่ะก็เก่งมากๆนะคะในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ใส่ชื่อเซลล์ไว้ถูกเห็นไหมคะพอใส่ถูกแล้วเห็นไหมตัวสีแดงหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองตรวจสอบดูซิว่าเงื่อนไขของเราครบถ้วนหรือยังแสดงผลครบถ้วนไหม
1: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วกดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลงเลย
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดข้อผิดพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกดตกลงไปก่อนแล้วทำใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนเห็นไหมนักเรียนกดปิดหน้าจอนี้ไปก่อนค่ะดูในช่องผลการตรวจสอบจำนวนต้องไม่มีอะไรอยู่ในนี้เมื่อสักครู่นี้มีคำว่าเพียงพอเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่เลย
1: กดคำว่าเอลองกดตกลง
0: เลือกฟังก์ชัน if
1: ตกลง e3
0: e3 น้อยกว่าต้องกดชิป1ครั้งนะแล้วก็20ค่ะ
1: ก่อน20
0: แล้วก็ด้านล่างสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสั่งซื้อสั้นๆก็ได้เปลี่ยนภาษาด้วยค่ะ
1: สั่งซื
0: ้
1: อ
0: สั่งซื้อสั้นๆเลยนั่นแหละสั่งซื้อพิมพ์สั้นๆก็ได้จะได้ประหยัดเวลาให้เราเข้าใจได้ด้วยตัวเองช่องสุดท้ายก็คือเพียงพอก็ได
1: ้เพียงพอ
0: พิมพ์แค่คำว่าเพียงพอเพียงพอแล้วก็กดตกลงเลยค่ะ
1: ตกลง
0: หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดลอกสูตรลูกทำอย่างไร
1: ให้เป็นรูป
0: ต้องนำเมาส์ไปไว้ตรงไหนบ้าง
1: นำเมาส์ไปไว้มุมขวาล่างค่ะ
0: แล้วก็คัดลอกเลย
1: แล้วก็ลากลงมาค่ะ
0: เก่งมากๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้แสดงผลให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมลองทำดูที่เพื่อนได้ลองทำไปนะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเพื่อนได้ทำการหาคำตอบผลลัพธ์ของกิจกรรมลองทำดูนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นตามนี้เลยนะคะได้คำตอบก็คืออุปกรณ์การเรียนที่เป็นสีไม้ตราหมูนะคะดินสอถุงเท้าสีขาวแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือชายนะคะถุงเท้านักเรียนชายรวมไปถึงหมวกลูกเสือสามัญ นี่คือคำตอบที่เพื่อนทำการใช้ฟังก์ชันในการค้นหามานะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ครูได้สังเกตในขณะที่เพื่อนทำแล้วก็นักเรียนทำนะคะส่วนใหญ่หาคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเฉลยของครูมีดังต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนดูพร้อมกันนะในข้อที่1 นะคะฟังก์ชันที่ใช้คือ if e3 น้อยกว่า20เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแสดงผลว่าอะไรคะสั่งซื้อสินค้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอซึ่งเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเก่งมากๆเงื่อนไขของครูค่ะในเฉลยคือ e3 น้อยกว่า20เพราะเราต้องการตรวจสอบว่ามีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่จำนวนน้อยกว่า20ชิ้นใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงคือสั่งซื้อสินค้าและข้อที่4ผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จคือมีสินค้าเพียงพอนะคะไปกันต่อค่ะในคำตอบข้อที่5และข้อที่6เป็นการแสดงผลใช่ไหมคะว่าจะต้องสั่งซื้ออะไรบ้าง

0: ช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าชนิดใดเพียงพอบ้างในส่วนของเฉลยของครูนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลยนะว่าตรงกันหรือไม่นะคะข้อที่5ค่ะสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้แก่สีไม้ตราหมูถุงเท้าสีขาวถุงเท้าลูกเสือชายถุงเท้านักเรียนชายหมวกลูกเสือสามัญข้อที่6นะคะสินค้าที่มีเพียงพอได้แก่ดินสอกดกระดาษ A4 10แผ่นข้าวโพดคั่วขนมปังไส้ลูกเกดลูกปิงปองคุกกี้ผลไม้แล้วก็ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนคำตอบตรงกันไหมคะตรงกันนะแสดงว่านักเรียนเก่งมากๆแล้วปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคำตอบตรงกันไหมคะอย่าลืมนะคะปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆด้วยคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถใช้ฟังก์ชันอีฟได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมทั้งหมดนี้เช่นเคยเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชัน if และการนำฟังก์ชัน if ไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนหรือไม่ก็ช่วยกันสรุปก็ได้ว่าวันนี้เราใช้ฟังก์ชัน if ทำอะไรไปบ้างมีไหมตัวแทนก็ได้นะหรือตอบพร้อมๆกันก็ได้ค่ะว่าเราใช้ฟังก์ชัน if ในการทำอะไรบ้าง
1: ตรวจสอบและจำแนกสินค้าต่างๆค่ะ
0: ตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็นำไปซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนวันนี้เรามีการใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะแล้วก็หาผลลัพธ์ที่ถูกต้องว่าต้องการเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นเทสเกิดอะไรเป็นจริงเกิดอะไรนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเช่นเคยค่ะสรุปบทเรียนของคุณครูนะคะการประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชัน if จะตรวจสอบและแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำไปใช้งานตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีคล้ายๆกับการเขียนผังงานแต่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาผลลัพธ์นะคะโดยการใส่ฟังก์ชัน ifเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปครูมีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านของครูคือคำถามหลังกิจกรรมค่ะเป็นการทบทวนตั้งแต่ครั้งที่แล้วเกี่ยวกับตัวกรองและฟังก์ชัน if ว่าเราได้ใช้คำสั่งหรือตัวกรองใดไปบ้างนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วและตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำมาส่งครูในครั้งหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2แต่จะเป็นในเรื่องของร่วมแรงแชร์งานนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่1ใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งาน2นะคะใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน3ไฟล์เอกสารประมวลคำชื่อผลไม้ที่ชอบของนักเรียนป.6 4เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะคะแล้วก็ฝากคุณครูอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูนะคะอย่าลืมสมัครบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อใช้ในการเข้าสู่การทำงานหรือลงชื่อเข้าใช้ใน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในครั้งหน้านะคะให้คุณครูนะคะสร้างบัญชี Gmail ให้กับนักเรียนตามกลุ่มที่มีได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

Oh,

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของคำเชื่อมคำเชื่อมมีกี่ชนิดครับ
2: 4ชนิดครับ
1: คำเชื่อมมีทั้งหมด4ชนิดตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับมีอะไรบ้าง
3: คำเช
1: ื่
3: อม
1: สมภาค2คำเชื่อมประโยคคำเชื่อมอนุประโยค3
4: คำเช
1: ื่
4: อมเสริ ม
1: และสุดท้าย4
5: คำเชื่อมสัมพันธสาร
1: คำเชื่อมสัมพันธสารเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปทบทวนความรู้อยู่เสมอทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในทุกๆชั่วโมงก็จะทำให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วก็สาระเนื้อหาทราบไหนใครตั้งใจว่าต่อไปนี้จะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอยกมือขึ้นสัญญาใจแล้วนะทุกคนยกมือนะยกมือไหมบางคนยกครึ่งหนึ่งก็คือจะทบทวนแค่ครึ่งเดียวอีกที่เหลือค่อยมาทบทวนที่โรงเรียนเอามือลงเก่งมากปรบมือให้ตนเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาใจกันแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับเป็นสัญญาใจกับครูโอว่าต่อไปนี้เมื่อเรียนเสร็จจะทำการบ้านให้เสร็จแล้วก็ทำใบงานที่ค้างแล้วก็สรุปบทเรียนทุกๆครั้งกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมสังเกตภาพทราบความ

0: ความรู้สึกก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตได้ดูซิว่าภาพเนี้ยมันบ่งบอกความรู้สึกอะไรมันอธิบายความรู้สึกอธิบายอารมณ์อะไรได้บ้างโดยที่ให้แต่ละกลุ่มนั้นปรึกษากันแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดสำหรับปลายทางถ้าไม่มีกระดานไว้บอร์ดออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ออกมาเขียนที่กระดานดำหรือกระดานไว้บอร์ดหน้าห้องเรียนก็ได้หรืออาจจะยกมือตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับพร้อมอย่างต้นทาง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ปลายทางพร้อมอย่างครับพร้อมแล้วเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาทำกิจกรรมกันเลยนะครับภาพแรกรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนครับเขียนเสร็จแล้วออกมายืนหน้าห้องเรียนได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับหมดเวลานะครับออกมาได้เลยครับทุกกลุ่มตอบว่าดีใจดีใจมีความสุขดีใจดีใจมีกลุ่ม2กลุ่มเดียวที่ตอบว่ามีความสุขการมีความสุขก็ถือว่าดีใจไหมการที่เราดีใจก็ดีใจเพราะความสุขเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบคือดีใจนะครับรูปภาพต่อไปรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับ

หมดเวลาครับแต่ละกลุ่มมีตอบว่าเสียใจเศร้าโศกเศร้าเสียใจเศร้าเสียใจปลายทางตอบว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับคำตอบคือเสียใจร้องไห้เสียใจแต่ก็มีความหมายถึงการโศกเศร้าก็ได้นะครับแต่เราเน้นไปที่ความรู้สึกเสียใจต่อมารูปภาพที่3เขียนได้เลยครับหมดเวลามีโกรธโมโหโกรธโกรธโกรธแล้วก็โกรธโมโหนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบความรู้สึกในทางเดียวกันก็คือความรู้สึกที่โกรธใช่ไหมครับปลายทางตอบอย่างไรครับเข้าที่ได้สำหรับต้นทางคำตอบคือโกรธนั่นเองดูสีหน้าดูสีหน้านะครับโกรธต่อไปครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

หมดเวลาออกมานำเสนอครับทุกกลุ่มตอบแบบพร้อมเพรียงมีเพื่อนตอบว่างงด้วยสงสัยกับงงก็จะใช่นะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับปลายทางก็ตอบว่าสงสัยเช่นเดียวกันกลับเข้าที่เรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับก็คือสงสัยส่วนใหญ่นักเรียนก็จะงงใช่ไหมครับงงไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับต่อมารูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรลงมือเขียนได้เลยครับดูอิริยาบถดูท่าทางดูสีหน้านะครับหมดเวลาครับออกมาได้เลยครับสำหรับต้นทางปลายทางก็ตอบคำถามหรือออกมาเขียนหน้ากระดานได้เลยนะครับมีเครียดเศร้าท้อใจเศร้าปลายทางละครับตอบว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันถ้าสังเกตหลายคนอาจจะมองได้หลายมุมมองอาจจะเป็นกลุ้มใจกังวลใจเศร้า

ครียดใช่ไหมครับภาพนี้สื่อความหมายรู้สึกเศร้าใจ อาจจะมีสาเหตุมาจากความกลัดกลุ้มในหัวใจความกังวลใจก็ได้ต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไร

0: หมดเวลาครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันมีโมโหโมโหโมโหหงุดหงิดหงุดหงิดโมโหแล้วก็โมโหนะครับส่วนใหญ่ตอบโมโหปลายทางละครับบางคนตอบว่าไม่พอใจใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่พอใจดูสีหน้าดูท่าทางประมาณนี้อ่ะเข้าที่ครับสำหรับต้นทางมาดูเฉลยพร้อมกันครับเฉลยคือไม่พอใจก็อาจจะมีสาเหตุมาจากโมโหใช่ไหมไม่พอใจก็เลยโมโหหรือโมโหก็เลยแสดงท่าทางไม่พอใจนั่นเองต่อมาครับรูปภาพนี้บอกความรู้สึกอย่างไรดูสีหน้าดูท่าทางเขาเอามือไปกุมที่หัวเข่าหมดเวลาครับต้นทางออกมานำเสนอคำตอบครับมีเจ็บเจ็บปวดเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดสังเกตมันก็ต้องเจ็บด้วยปวดด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแผลหรืออักเสบหรือได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ตอบเจ็บปวดกับเจ็บปลายทางละครับปลายทางตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบได้เลยนะครับสำหรับต้นทางเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฉลยคือเจ็บปวดนะครับคำถามกระตุ้นความคิดจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมสังเกตภาพทราบความรู้สึกนักเรียนก็จะสามารถบอกได้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรแสดงอาการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นก็คือนักเรียนคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยหาตัวแทนครับขอตัวแทน1คนนัทนิชานัทนิชาคิดว่าความรู้สึกต่างๆนี้สอดคล้องกับคำชนิดใดในภาษาไทยครับ
1: คำอุทานค่ะ
0: นัทนิชาตอบว่าคำอุทานเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าใช่คำอุทานไหม
2: ใช
0: ่ถ้าใครว่าใช่ยกมือแสดงออกด้วยการยกมือเห็นด้วยเอามือลงใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นทุกคนเห็นด้วยหมดเลยคำตอบคือคำอุทานนะครับคำอุทานต่อมาเรามาดูคำอธิบายขยายความพร้อมกันนะครับคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนั้นเราจะเรียกว่าคำอุทานเช่นโอ๊ยลักษณะอีกแบบไหน
2: เจ
0: ็บ
2: เ
0: หนื่อยโล่งใจชิชะ
2: โมโห
0: โมโหชิชะโมโหว้าตกใจว้าว
2: ต
0: ื่นเต้นหรือประหลาดใจ
2: สงส
0: ั
2: ย
0: สงสัยประมาณนี้แบบนี้เรียกว่าคำอุทานก็คือเราเปล่งออกมาเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเรานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำอุทานเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันนักเรียนเนี่ยก็ต้องบอกความหมายและลักษณะของคำอุทานให้ได้แล้วก็รวมไปถึงการเขียนวิเคราะห์ความรู้สึกของคำอุทานในประโยคได้แล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำอุทานให้ได้แล้วก็จะนำความรู้เรื่องคำอุทานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำอุทานเนี่ยมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรระดมสมองได้เลยครับแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันดูสิครับว่า

0: คำอุทานมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรครูขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยจากการระดมสมองปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้พอจะสรุปคำอุทานให้เพื่อนๆฟังได้ไหม
1: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆค่ะ
0: คำอุทานใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมขอสุ่มกลุ่มที่5
2: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคครับ
0: คำอุทานปรากฏอยู่ที่หน้าประโยคจริงไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์พร้อมกันเนี่ยเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนเป็นการนำเสนอประเด็นใหม่ๆที่ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมกลุ่มอื่นกลุ่มที่3นำเสนอให้ฟังหน่อยกลุ่มที่3พยายามนำเสนอให้หลากหลายประเด็นเราจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนันนิชาครับ
3: และจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ลงท้ายค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนเลยทั้ง3กลุ่มดีมากขอชื่นชมนะครับที่แต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกจะนำเสนอประเด็นคนละประเด็นแต่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุทานดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำตอบคือเป็นคำที่มีความหมายเพื่อแสดงความรู้สึกมีลักษณะเป็นคำสั้นๆแล้วก็ปรากฏอยู่หน้าประโยคแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์กำกับอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆพร้อมกันนะครับทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: คำว่าเป็นต้นใช่บ่งบอกความรู้สึกไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะครับก็เป็นความหมายที่สรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของคำอุทานเขาบอกว่าคำอุทานเนี่ยมักปรากฏอยู่หน้าประโยคซึ่งในการเขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นๆ นักเรียนคิดว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยก็คือเครื่องหมายนี้จะเขียนติดกับคำอุทานเลยหรือว่าต้องเว้นวรรคหนึ่งเคาะเว้นช่องไฟหนึ่งตัวอักษรใครว่าเขียนติดยกมือขึ้นใครคิดว่ามีการเว้นวรรคหนึ่งเคาะหรือหนึ่งตัวอักษรไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสรุปว่าคำอุทานนั้นเวลาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีดูนะต้องมีการทำไมเคาะหรือเว้นวรรคต่อมาเดี๋ยวให้อ่านประโยคพร้อมกันประโยคแรกคือ
2: โทเจ้าตู่ไม่น่าตายเลย
0: บ่งบอกความรู้สึกอะไร
1: เศร้า
0: เอาไหนทำหน้าเศร้าดูหน่อยทำหน้าเศร้านะครับอารมณ์ร่วมด้วยต่อไปประโยคที่2 3 4
2: ชัยอยู่ในที่สุดก็ทำการบ้านเสร็จ
0: จริงไหมในใครทำการบ้านเสร็จแล้วชัยโยให้ครูโอดีใจหน่อย
2: ชัยโย
0: เก่งมากครับขอให้ทำได้จริงๆนะครับต่อมาประโยคที่3อ่านพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าโหหรือคำว่าหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหหรือออกเสียงโห
2: โห
0: ออกเสียงโหลองว่าตามครูโอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โหไม่ใช่นะครับถ้าโอ้โหต้องเป็นหอหีบเพราะฉะนั้นสรุปได้หรือยังคำอุทานเนี่ยต้องอยู่ตำแหน่งไหนมักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคปลายทางดูด้วยนะครับคำอุทานเป็นตัวอักษรสีฟ้ามักจะปรากฏอยู่หน้าประโยคนะครับต่อไปเรามาลองทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันวิเคราะห์คำอุทานนะครับประโยคแรกเนี่ยขอตัวแทนหน่อยใครจะมาอ่านออกเสียงให้ครูโอฟังได้บ้างแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะขอตัว

0: น้ำเสียงดูแล้วแสดงความรู้สึกอย่างไรดีใจปรบมือให้เพื่อนครับอีกหนึ่งประโยค
1: โอ้โหแต่งตัวสวยจังเลย
0: ใครแต่งตัวสวยเอ่ยในห้องนี้มีไหมทุกคนนะครับแต่งตัวสวยสะอาดเรียบร้อยแสดงความรู้สึกอย่างไรประหลาดใจก็คือเหมือนแบบว่าเอ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยอู้ประมาณนี้นะครับอ่ะกลับเข้าที่กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ณัฐภัทรเดี๋ยวอ่านแล้วก็แสดงท่าทางประกอบได้ด้วยนะครับประโยคแรก
1: โธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย
0: โอ้สีหน้าณัฐภัทรเป็นอย่างไรดูเศร้าๆโธ่ไม่น่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลยแสดงความรู้สึกอย่างไรเสียใจโธ่เสียใจนะครับอ่ะต่อไปครับ
2: เอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้มีสำเนียงคนประจวบเพิ่มเข้ามาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยเจ็บแผลจริงๆทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนแสดงความรู้สึกอย่างไรเจ็บปวดเจ็บปวดนะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยครับลูกประโยคแรกครับพงษ์ธนา
2: พุทโธสงสารจังเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
0: แสดงบทบาทได้สมจริงสมจังแสดงความรู้สึกอย่างไรสงสารใช่ไหมสงสารต่อไปครับ
2: ทุเรศพูดอะไรหยาบคายอย่างนั้น
0: ทุเรศพูดจาอะไรหยาบคายอย่างนั้นแสดงความรู้สึกอย่างไร
3: ไม
2: ่
3: ชอบ
0: ไม่พอใจหรืออาจจะโกรธก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ประโยคแรกครับ
4: ว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะ
0: อันนี้เสียง2หรือเปล่าว้าวใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้นะแสดงว่าแบบไหนเข้ามาถึงก็ประหลาดใจว่าใครนำดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับแสดงความรู้สึก
3: ประหลาดใจ
0: ต่อมาครับ
4: เย้ แม่จะพาไปเที่ยวทะเลในวันหยุด
0: เสียงของศิรวิทย์เนี่ยน่าไปภาคการ์ตูนได้ไหมโดเรมอนช่วยด้วยได้ไหมครับได้ถือว่าก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่เราจะต้องส่งเสริมแสดงความรู้สึกอย่างไรเย้แม่จะพาไปเที่ยว
3: ด
0: ีใจปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มาเร็ว
5: ว้ายงูเข้าบ้านหัวใจจะวาย
0: ก็ต้องมีท่าทางด้วยกลัวงูใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไร
3: ตกใจ
0: ตกใจว้ายงูเข้าบ้านแบบนี้ต่อมาครับต่อมาประโยคต่อมาครับ
5: เอ๊ะใครเปิดประตูห้องทิ้งไว้เนี่ย
0: แล้วใครเปิดทิ้งไว้ล่ะครูจะรู้ไหมคำตอบคือเป็นความรู้สึกอย่างไร
5: สงสัยค
0: ่ะสงสัยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอตัวแทนแบบสุ่มครูขอสุ่มชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยปอปลาต้องเป็นนักเรียนชายเท่านั้นมีใครบ้างมาเลยมีใครอีกบ้างปานาธรปิยวัฒน์มาครับ
6: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอก
0: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเธอหรอกใช่ไหมต่อไปประโยคที่2ให้ปิยวัฒน์ก็ได
7: ้อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สิ
0: บอกใคร
8: บอกคร
0: ูบอกครูโอเคครับถือว่าเพื่อนก็แสดงบทบาทสมมุติได้ถูกต้องเดี๋ยวปวเรศอยู่ก่อนที่เหลือเข้าที่ปวเรศอ่านทั้ง2ประโยคเลยเอาของปานาธรกับของปิยวัฒน์มารวมกันเป็นฉบับของเราเริ่มได้เลยครับ
7: เชอะฉันไม่สนใจคนอย่างเดินหรอก
0: ต้องมีการสะบัดหน้าด้วยเพราะคำว่าเชอะใช่ไหมเชอะแสดงความรู้สึกอย่างไรครับปวเรศไม่พอใจโกรธใช่ไหมต่อมา
7: อุ้ยอย่าโผล่หน้าแบบนี้สิ
0: อุ้ยอย่าโผล่หน้ามาแบบนี้สินะครับทำไมครับตกใจโดยเฉพาะเพื่อนๆชอบแกล้งกันใช่ไหมครับแสดงความรู้สึกอย่างไรเอ่ย
7: ตกใจครับ
0: ตกใจโอเคปรบมือให้เพื่อน

0: ครับนักเรียนเขาชื่อได้ต่อมาขอตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนักเรียนหญิงที่ชื่อขึ้นต้นด้วยกอไก่มีใครบ้าง
1: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดี
0: ชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีประโยชน์ต่อไปครับให้กีรติการกีรติการ
2: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: ดูเศร้าตรงไหนลูก
2: ครูเศร้าเหรอ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลย
0: อันนี้จ้าเวรกรรมจริงๆเลยประมือให้เพื่อนห้องนี้นักแสดงหญิงอาจจะไม่ค่อยสมบทบาทเท่ากับนักแสดงชายเท่าไหร่นะครับนักแสดงชายนี่จัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะประโยคแรกชิชะแม่คนนี้ทำมาเป็นอวดดีทำไมโกรธไม่พอใจชิชะต่อไปอันนี้จาเคยได้ยินไหมก็คือปลงเศร้าเสียใจสงสารประมาณนี้อันนี้จาเวรกรรมจริงๆเลยเนี่ยประมาณนี้ความรู้สึกสงสารนะครับขออาสาสมัครอีก2คนมาฉัตรมงคลมีโซเฟียกับทันชนกประโยคแรกนะครับ
3: ทำงานเสร็จสักที
0: ทำงานเสร็จสักทีแสดงความรู้สึกอย่างไร
4: โล่งใจ
0: โล่งอกโล่งใจงานเสร็จแล้วต่อไปทันชนก
5: เฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิ
0: อันนี้บอกใครบอกตัวเองเฮ้ยทำงานดีๆหน่อยสิแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคำว่าเฮ้ยเนี่ย
5: ไม่พอใจค่ะ
0: ไม่พอใจปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมวิเคราะห์คำอุทานสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเราให้ทำกิจกรรมในใบงานพร้อมกันนะครับโดยทำใบงานที่9คำอุทานสื่อสารอารมณ์นะแต่งประโยคโดยมีคำอุทานแล้วบอกว่าคำอุทานคำนั้นเนี่ยเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมใบงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะครับใบงานของเรามีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนบอกคำอุทานแล้วก็บอกว่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรแล้วก็แต่งประโยคด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมคำอุทานสื่อสารอารมณ์โดยการแต่งประโยคที่มีคำอุทานแล้วก็บอกด้วยว่าคำอุทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรไปแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางนะครับปลายทางเนี่ยก็น่าจะให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะต้นทางเนี่ยตั้งใจทำงานมากแล้วก็เรียนรู้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมและก็ตรวจสอบความถูกต้องนั้นเดี๋ยวขออาสาสมัครต้นทาง3คนนะครับมานำเสนอประโยคให้ปลายทางฟังออกมาเลยครับมีทั้งหมดกี่คน3คนนนทพัฒน์ภัทริกาแล้วก็ลลนานะครับเดี๋ยวให้ภัทริกานำเสนอก่อน
1: โอ้โหเป็นคำแสดงอารมณ์ดีใจค่ะถ้าแต่งประโยคได้คือโอ้โหสุดยอดมากๆเลย
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนถูกต้องไหมแสดงความดีใจไหมลูกแสดงความดีใจนะครับต่อไปลลนา
2: ชัยโยแสดงอารมณ์ดีใจค่ะแต่งประโยคได้ว่าชัยโยเราชนะแล้ว
0: ชัยโยเราชนะแล้วก็คือเมื่อเราชนะหรือแข่งขันอะไรเราก็มักจะแสดงคำอุทานแสดงความดีใจใช่ไหมครับ
3: โอ้ยแสดงอารมณ์โมโหครับแต่งประโยคได้ว่าโอ้ยกัดอยู่ได
0: ้แล้วอะไรกัด
3: แมว
0: แมวบ้างยุงบ้างใช่ไหมครับโมโหยุงโมโหแมวมันกัดก็โอ้ยกัดอยู่ได้โมโหไม่พอใจใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลับพื้นที่ได้ครับสำหรับปลายทางก็หาเวลาว่างในการนำเสนอหรือนำใบงานให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับครูโอนะครับก็มีแนวคำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งคำอุทานคือคำว่าว้ายว้ายนะครับแสดงความรู้สึกตกใจตัวอย่างประโยคว้ายช่วยด้วยคนตกน้ำเราเห็นคนตกน้ำเราก็จะทำไหมตกใจช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับต่อมาข้อที่2คำอุทานคือคำว่าชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจเช่นชัยโยฉันสอบได้ที่1ต่อมาข้อที่3คำอุทานคือคำว่าอนิจจาแสดงความรู้สึกเสียใจอาจจะสงสารได้นิดหนึ่งอนิจจาเขาไม่น่ามาเสียชีวิตตอนสาวเลยนะครับและข้อที่4โอ้โหแสดงความรู้สึกประหลาดใจตัวอย่างประโยคก็คือโอ้โหแต่งตัวสวยจังก็คือแบบว้าวๆว่าคนนี้แต่งตัวสวยนะครับต่อมาสุดท้ายทุเรศแสดงความรู้สึกโมโหทุเรศพูดอะไรหยาบคายขนาดนั้นอะไรหยาบคายแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะแสดงความโมโหนิดหน่อยนะครับสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคือการเรียนรู้เรื่องคำอุทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างการเรียนรู้เรื่องคำอุทานมีประโยชน์อย่างไรครับต้นทางและปลายทางลองตอบคำถามดูเลยนะครับใครจะตอบได้บ้างเอ่ยโซเฟียโซเฟียตอบให้ครูโอให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
2: สามารถนำคำอุทานมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
0: ่
2: ะ
0: เช่นเอามาสื่อสารใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เอามาสื่อสารต้องสื่อสารให้ถูกต้องตามความหมายตามความรู้สึกใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ยกตัวอย่างสิสักหนึ่งประโยคแสดงความรู้สึกดีใจ
2: โอ้ยเจ็บจังเลย
0: อันนี้ดีใจไหม
2: ฮะ
0: แสดงความรู้สึกดีใจคือ
2: ดีใจ
0: ชัยโย
2: ชัยโยฉันชนะแล้ว
0: ชัยโยฉันชนะแล้ว

0: แล้วโอ๊ยเจ็บจังเลยนั่นเป็นความรู้สึกอะไรที่หนูแต่ง
1: เสียใจหรือว่าเจ็บค่ะ
0: เจ็บปวดใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนก็จะทำให้เราทำไมครับใช้คำอุทานในการสื่อสารอารมณ์และแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องตามความหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการกรอกแบบรายการนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าการกรอกแบบรายการมีลักษณะอย่างไรต้องกรอกอะไรบ้างกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างครับ 1. ใบงานเรื่องการกรอกแบบรายการตัวอย่างแบบรายการต่างๆแล้วก็ตัวอย่างการกรอกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ไหนครับนักเรียน
2: www.elgv.ac.th
0: และก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
1: ขอเลย
2: นะวิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกงแกงมันจะได้แบบ
3: 1 2
2: 3ปึ
3: ้ง
2: ก็เลยได้แล้ว
4: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
6: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: ไม่น่ากลัวมันไงมาแล้ว
7: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
4: ได้ค่ะ
5: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
7: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
7: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
6: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
2: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
6: ไปไปไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
6: อยากรู้ค่ะ
4: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยว

0: ี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทําการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสําหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทําการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้ง2ข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทําเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามที่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่
2: ขึ้นมา
0: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทําการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
0: ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
1: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกัน

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลา

ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยสายถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากใส่เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ใส่แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่โอ้โหอ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูหน้าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานก็อยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอเ

0: ปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
1: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
0: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
1: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
0: โอ้เธอใจเย็นๆก่อนนะ
2: yeah.
0: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
1: นั่นสิเครียด
3: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัตคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร่จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
4: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
3: ่
4: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
3: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
4: ครับ
3: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
4: ก็ต้องยินยอมคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
3: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
4: ครับ
3: อายุ 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล
4: ้
3: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนหนึ่ง
4: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
3: ่ค่ะ
4: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
3: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
4: ครับ
3: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
4: ได้ครับได้เลย
3: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
4: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
4: คือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
3: ค่ะ
4: นะครับก็ไม่อยู่กัน
3: ไม่อยู่เหมือนบ้านเลยค่ะ
4: อยู่กันแบบ
3: สามีภรรยา
4: ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
3: อ
4: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับก็เป็นคดีกันไป
3: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจ
4: ครับ
3: ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราว่าบอกพ่อแม่แล้ว
4: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขาอยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
3: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
4: ็
3: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของพรากผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
4: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
3: ้
4: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่า ศาลก็จะ

0: มีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก25-26แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับหนึ่ง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ
0: ่ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นโทษจำคุกครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: นะ
0: ครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับพี่เวลา
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงจะรอดไปนะครับ
1: พี่วิรัตเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนกันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำใช่ไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อะยิ่งเห็นผลเร็ว
3: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะ
4: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงครับพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายาเขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
1: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
0: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคืออย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งออกไปตรวจ ตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
1: ค
0: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
1: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
0: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะ เข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้อ
1: ันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้มั้ยคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
1: โอ้ยโดนสอง
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได้
0: ใช่ๆก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได
0: ้ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ หลัด
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี
1: ้
0: นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: อ๋อ
0: มันหลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: ค่ะสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่ พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี้

0: ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมี

0: ติดต่อกับไม่ได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: แม่จะเจ้าหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่แม่ฉันทำผิดไปถึงสองครั้งสองคราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่เหรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่เหรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รุนพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่าง
1: นั้
0: นด
1: ี
0: กว่าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
1: ่
0: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันอย่างขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็

0: มีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงของสมบัตินอกกาย
0: ครับ
1: มาอีกส่วนนึงค่ะที่ใครอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้แ
1: ต่ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
0: ดูแค่ก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ LINE ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับ
2: ใช่
0: ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า

0: ที่สองค่ะ
1: คือเรื่องอะไรครับ
0: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
1: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
0: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
1: ขายของประเภทไหนฮะ
0: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
1: มันเป็นแม่ค้าเลย
0: เป็นรถเข็น
1: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
0: ไม่ได้ทำค่ะ
1: ไม่ได้ทำเลย
0: ขายของกับทำงานบ้าน
1: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่สองเนี่ยครับ
0: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
1: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
0: 2ปีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
0: ขอกลับค่ะ
1: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
0: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
1: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
0: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
1: แล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
0: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
1: นั่นสิแล้วทำยังไง
0: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสาสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอันนี้ค่ะ
1: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
0: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
1: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
0: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
1: อันนั้นคือก่อนไปก
0: ่
1: อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
0: อีก 50,000 ลูก
1: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
0: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
1: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
0: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
1: แล้วคุณป้าก็ค่อยจะจ่ายต่อ
0: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
1: เอาไปโปะว่าง่าย
0: จบทีนี้
1: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
0: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
1: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
0: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
1: เป็นคนไทยเหรอฮะ
0: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ทำไม
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
1: แล้วรับไหมครับ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
0: ครั้งที่4
1: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ค่ะไม่มีปัญหา
1: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต
0: ่
1: เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
0: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
1: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
0: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
1: เหลือเกินเพราะว่าอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
0: ถนัดแบบนี
1: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
1: ่คนละ
0: บริษัทที่หางานด้วย
1: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
1: ให้ไว้ใจได้
0: ให้ไว้ใจได
1: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
0: ใช
1: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
0: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ

0: ครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะสองเรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัตให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปโวยวายกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
4: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัตก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
4: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
1: ร่ำรวย
4: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
1: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเรา
4: เช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหาร
1: หรือว่า
4: เราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้านะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่ง
1: ซึ่งเราสามารถประกอบอาชีพทนายความได
4: ้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
1: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
4: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
1: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
4: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำมันพอดีนะครับ
1: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
4: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
1: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
4: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ กรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายนะจริงๆไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
1: แค่ไปใส่ๆอย่างงี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
4: แต่จริงๆไม่ใช่มันมีทำหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
1: ม
4: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
1: ค่ะ
4: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนึงเน
1: ี่
4: ยก็เกือบ 2-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
4: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ คือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่า ค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
4: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่า เราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
4: ใช
1: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
4: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
4: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
4: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายย
4: ัง
1: ไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
4: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
4: ครับ
1: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
4: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
4: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
1: ไปที่เฉย
4: แล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
4: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
4: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยทั้งยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
4: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
4: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
4: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
1: อ้าวทำไม
4: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างเพราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
4: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้า สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหม

0: นะครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
2: จันทิมาซับมั่นค่ะ
0: ชื่อเล่น
2: กระแตค่ะ
0: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
2: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
0: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
2: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
0: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
0: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
0: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
2: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
2: ไปแนะนำสินค้า
0: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
2: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
0: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
2: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
2: ้
0: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
2: ใช่ค่ะ
0: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
2: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
0: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
2: ไม่เชื่อค่ะ
0: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
2: มีอยู่ค่ะ
0: ก็มีด้วย
2: ใช่
0: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
2: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
2: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
0: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
2: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
2: 2เดือนค่ะ
0: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
2: ์ใช
0: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราตั้งให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
2: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
0: อยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
2: เอะใจค่ะ
0: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
2: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
0: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
2: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
2: ้ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่ไหวแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
2: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
2: ค่ะ
0: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
2: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
2: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
2: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
2: ้
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
2: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
2: ใช่
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยนะเพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
2: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
3: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.

0: และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
1: ่อพี่วิรัติคะเรื่องราวของคุณกระแต
2: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัติตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
2: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงไหม อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าข่ายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
2: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลย
2: ไปก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหา
2: ร
1: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
2: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
2: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
2: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
2: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
2: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัติคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
2: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
2: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
2: ร
1: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัติ
2: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
2: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
2: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
2: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
2: ไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำมูลให้เขาไปแล้วกันเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะและสำหรับ

0: วันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
1: ครับ
0: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: เดี๋ยวลุงไม่ไปหาหมอเหร
1: อโอ้เดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอ่ะ

0: มีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: โครงการนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันเป็นสื่อของเราแล้วแหละเราอยากให้พี่อ่านใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ก็ได้อ่านมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของเรามันก็อยู่ที่เราเห็นเป็นสื่อ

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีละแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันน่ะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปไปเลยไปไปไปเตรียมรถไปไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาประตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเขาแก่แล้วครับ
1: หมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

นี่พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปช็อตตัวที่ไม่มีปอกคอนะ
1: โอเค
2: คุณคะ
3: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยอยู่นี
0: ่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลย
3: ของป้าค่ะบางตัวมันก็ไม่มีปอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้ปอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: เ
0: ดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
3: คุณใจเวิร์ด
0: ต้อง
3: สูง
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: อ๋อยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าป่ะเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิเอาอะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีนี่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: เอาละคุณจะให้ผมทำยังไงคุณก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับ

0: ถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาห์จะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
1: 90วันเลยเหรอคะ
0: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาห์เนี่ยคุณอุตสาห์สามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
2: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตา

0: นี่คุณดูสิแล้วนี่คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
1: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
0: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอเธอก็หน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
0: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ไม่รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
4: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

ี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนสีเก่าเลยอ่ะ

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหร
1: ออีสาฟ้องศาลอีสาต้องการอะไรอีสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้อง

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้ว
1: โอ้ย
0: แล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะ
1: แล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะ
0: ป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคัดค้านคำพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำพ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวสาสุวรรณสุวิชาผู้ถูกฟ้องคดีกุ้งในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวก้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวัดพอเถอะแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยผมสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรน่ะเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดนี่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำ

ขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha!

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่คะ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: พวก
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใ

0: ไส้ที่เรียกว่าปาเต้เราจะเห็นรถขายปาเต้แทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันและก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิมเจียเปียอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
1: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวไหนหนึ่งเจียเปียอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิฟะฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเล
2: ือ
1: กที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปรองถึงมาลองนะเพราะไอ้เกมมิ่งพิสบูไม่ได้ไอ้เรื่องชราหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มาเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้ยน้อย
1: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็เท่าร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่ง

0: ทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองวองปุ้งถวยกระดาษหนึ่งของแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยสร้อยคอครับพวกเคลือบพวกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดบิวต์นี่คือระบบในการมีอย่างการคุณไอ้ถึงออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมกัดนั่งจะโยกกระนัดมาคุณไอ้ถึงก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระเดียวกระนัดมาคุณไอ้ยังชีเตอร์ชโนกันเอง
1: กระทาตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้มาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเตอร
0: ์ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทนึงที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุดสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
3: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
3: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใด พี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไหมเนี่ยบ๋อง
2: บ้าก่อนโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
1: นะครับ
2: ลองหู
1: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: ยี่ถ้าต่อจุ่มขณีบานยมตามเขาจุ่มขณี
1: โอ้
3: ยยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
1: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจองมุ้งนี
1: ่ต้องกระเครื่องแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัยแล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบนั่นนึงแต่รอไม่ได้บองสร้างนั่นหนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
0: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน7แบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาด

0: ลาดขายได้ด้วยนะครับ
1: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
0: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: เมื่อกับว่าใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
0: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: เป็นจะต้องลุกว่าปั๊บปั๊บราวกินดังของมี
1: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
0: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
1: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงบงดักมอนนี่ตนาตะขนมแค่ได้บง
4: แค่แต่ขนมแค
1: ่ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็100กว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
0: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
1: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลามอโต้โครงการดักมอนเมาจ้ะ
5: I'm going to go to the next one.

0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกครับประมาณ60โลพี่ไตบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเวือนครับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารัก

เราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ส

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะฐานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ๆ
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: จะไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่ใช่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูป
0: เสียรูป
2: มันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลาย

0: ออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
1: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
0: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
1: โอเค
0: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถมาใช้
0: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ 30-40 ปี
1: แล้วนิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้ว
1: นิ่งมาแล้ว
0: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
1: ก็ต้องมาจัดการอีกที
0: ใช่
1: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: ่
1: าโอเค
0: ค่ะ
1: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
0: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
1: โอเคน
0: ิ
1: ้วกว่าน
0: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
1: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
0: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
1: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
0: ใช่ใช
1: ่อะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
0: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ๊ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค่ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพื้นคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะโดนเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโรบิดทีไม่สั่งเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องกับวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อก
0: ี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: าะใช่ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ถูกต้อง
2: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่เ
2: ก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
2: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่ใช
2: โอ้ซ่อมด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
2: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอ้คราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมมาเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโซมกว่านี้ไง
3: ใช
2: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง

0: เลย
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
0: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอย
2: แทงเลย
0: คอยกวาดหลอกบวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
0: อ่าค่ะ
1: เออ
0: ก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: อ๋อตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเ
1: รีย
2: นก่อนนะ
1: ต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
0: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่
1: คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
0: ะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแกรบแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงนี้ค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย

0: ิธีการทำคือยังไงคะพี
1: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนี้ทีนี
0: ้
1: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให
0: ้
1: เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
2: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วได้สร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่ตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
5: น
4: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
5: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
4: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
5: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
4: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
5: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
4: ฉันจะฟ้อง
5: ฉันไม่กลัวนายนะ
4: ฉันจะฟ้อง
5: ฟ้องก็ฟ้อง

ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
4: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
4: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
5: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
5: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
5: ไม่เชื่อค่ะไม่เชื
1: ่อตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
6: งานที
7: ่
6: ส
7: ั่
6: งมาส่งค
7: ่
6: ะ
7: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนะ
6: เดี๋ยวจะลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
7: จ้ะขอดูหน่อยสิน
6: ี่จันเลขเงินผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
7: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
6: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
7: อ้าวรางวัลอะไรเหร
6: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
7: โอ้โหได้ได
6: ้บุญ
7: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
6: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
7: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
6: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
7: จ้า
6: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
8: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
9: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
10: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
6: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้าน

0: ันวันทอดกฐินเลยไหม
1: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
2: ดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้วนี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
3: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
1: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรอ
0: ใช่พี่ยุพูดถูก
4: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
5: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
6: ตอบข้อขอค่ะ
5: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
6: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
5: ของเขา
6: ใช่ครับ
5: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
6: ใช่ครับ
5: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
7: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
5: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
7: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
5: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
7: ่
5: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
3: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์สวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสนมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
5: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
3: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
5: ทีนี้ถามลึกไปนิดนะว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
3: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
5: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
8: ปลาดุก
5: เ
8: นี่ย
5: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
3: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
5: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
3: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
5: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพก

0: หนังสติกไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมา
1: อันนี้
0: ทารุณกรรมไหมฮะ
1: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
4: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นคือหนวนได้เลยอ่ะง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมนะคะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
5: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
5: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไรมาแล้ว
7: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีก็ข้อข4ปี
8: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
8: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
8: มันน่าจะไม่นานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรม

0: จัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
2: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับนั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปี
3: ค่ะ2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: สบายจริงๆอาจารย์คะ
5: อ้าววันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
4: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
5: ว่ามาเลยอาจารย์
4: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้อง2ห้องมั้ยคะเนี่ย
5: ไม่เคย
4: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
5: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
4: เลยคะ
5: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสอง
4: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
5: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
4: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
5: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
4: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
5: เอามา
4: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
5: ครับ
4: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คืน
5: นั่น
4: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
5: wow.
4: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
5: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
4: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
4: ค่ะ
5: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
4: ค่ะ
5: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
4: ๆค่ะ
5: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะ
5: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
4: ค่ะ
5: อย่าเห็นแก่ถูก อย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
4: ค่ะอาจารย
5: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
4: ์ค่ะ
5: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
4: ค่ะ
5: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
4: ค่ะ
5: คือสคบ
4: อ
5: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
4: ้
5: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
4: ดีนะคะเนี่ย
5: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบ
4: ค่ะ
5: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
4: ์
5: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
4: ค่ะ
5: เฮ้ย
4: ไม่เสร็จ
5: ไม่ส่งมอบ
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
5: แกผิดสัญญากับฉันนี่
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ให้โอกาสก็แล้ว
4: ใช่
5: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
4: ใช่ค่ะอาจารย
5: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
4: า
5: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้วยังเบี้ยวอีก
4: ยังเบี้ยวอีก
5: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
4: ค่ะ
5: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
4: ค
5: ่าเสียหาย
4: ค่ะ
5: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
4: ใช่
5: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
4: เรียกได
5: ้เรียกได
4: ้ได้เลย
5: แนะนำเลยครับ
4: ค่ะ
5: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
4: ค่ะ
5: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
4: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
5: ้
4: แล้วก็แบนไปเลยหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
1: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมโตตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้ได้ว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
3: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้ม
1: จับเพื่อนผมทำไมครับ
2: ไปขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
1: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
2: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่นี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
3: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
2: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
3: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
2: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจาร

0: ารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ 2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรสหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
1: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
1: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
2: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
3: ตามขับรถออกไปแล้วนะครับ
1: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
3: ผู้ประกันคือใครครับ
2: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
1: ลูกหนีไปแล้วทำไงดีครับ
2: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
4: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกครั้งหรือเปล่าคะ
2: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
4: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับนะคะจะต้องทำยังไง
2: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
1: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
2: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวข่าวลูกชายผมอีกครั้งครับ
2: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
1: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
2: ครับผม

การจัดผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-Justice Conference Center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักงานต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: วนประตูนี่แม่ไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิดเล่าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เหรอมันมาแม่บักหาเนี่ยมันมาลักไก่กูคักๆมึงสิแจ้งตำรวจมาจับมันก็นะเห็นตัวมึงแล้วเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮ่เด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮ่เด้อเอาด่วนนะครับด่วน
2: ตำรวจ
1: มันทําอยู่ฮั่นเออครับครับมึงนี่ละ
2: เอาจับผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กูผมมาโดน
2: บ่เฮ็ดหยังเลย
1: ไก่ก
2: ู
1: เสียไปได้โตแล้ว
2: เสีย
1: ไปได้โตแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากขังที่ศาลคดีนี้ฝากขังได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันขึ้นโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกที่ดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายได้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินนะแต่บ่มี
5: มันเงินยากก็บ่สมโซงในเฮ็ดให้กูยากอยู่บังได๋ล่ะเฮือโอ้ยจะ
6: เกือบแก้วโลเล็ดซะเฮืออือไป
5: โอ้ยแม่
6: ศูนย์เด้บักสมโซกเอ้ยยังมันให้กับคุณยากนําเนาะมึงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแก้วอยู่ไปบ่งไหนล่ะ
5: จักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
6: ฮะ
5: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
6: ไปนี่เห็นจังได๋ล่ะบักสมโซก
3: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้ครับพอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนนู่นน่ะ
6: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแน่ครับ
6: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่จังได๋บัดนี
6: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแน่ว่าเมียทางพอจังได๋ดี
6: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆได้
6: ลองเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบ่หึ
5: พ่อผู้ใหญ
6: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
7: ่เอ้าเสียงผู้ใดน้อขึ้นมาหาแต่เช้าแต่น้อนี่เอ้าเสียงผู้ใดน้อเอ้ายายเสียงผู้ใด
6: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่

ปืนแก๊ปนั่นละวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคำปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตำรวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพุ่นแล้วเงินทองก็บ่มี

0: ประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอบคุณสละ
1: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางไหนล่ะอ
2: ู้แล้วถามเพิ่นทางไหนแหมมันก็ใหญ่อีหลีแหละเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
1: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
2: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
2: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
3: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
2: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไอ้ไปเบิ่งหน้ามัน
1: มันไปจังได
2: ๋ตบมันจักบาดกันนะ
4: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
2: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
4: สมโชคแม่นบ่จ้าเมื่อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
2: ันโคกหินแฮ
4: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
2: เบิ่งเอาหัวหน้าเพิ่นทําแม่
4: เบอร์ตามนี่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี่ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
2: จ้า
5: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
6: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
5: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
6: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่แหละครับ
5: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
6: าะครับครับๆๆอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้แล้วล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับ
7: ศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้EMเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
8: ์ครับ
7: ครับเป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
8: เราผมใส่ไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้บ่ครับ
7: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้หน้าได้ปกติทำงานปกติ
8: มันจะบ่ตายบ่ครับ
7: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ำได
8: ้
7: ถ้ามันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
8: ครับ
7: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
8: ครับ
7: ครับถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
8: ้อ๋อบ่ครับ
7: แต่สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
8: ครับ
7: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
8: ้ครับโทรมาหาโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
7: า
8: ะคร
7: ับ ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
8: ครับ
7: ให้เฮาสัตว์ EM
8: ครับ
7: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
8: ครับ
7: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
8: ครับ
7: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
8: ้ครับ
7: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าคดไว้นี่มันจะช็อต
8: คร
7: ับ เฮายืดออกสิแล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ยเฮาใส่โฮแบง
8: ครับ
7: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็
8: ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
7: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
8: อ๋อมันชาร์จได้จักเทื่อครับ
7: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเบิด
8: ครับผม
7: โฮแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
8: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับ
9: แม่บ่เป็นหยังเลยครับหลาเอ้ย
8: บ่ไปบ่เฮ็ดอีกแล้วแม่โอ้ยตายแล้วโอ้ย
9: เป็นหยัง
8: ออกไปครับ

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

0: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยนะเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ
5: อ้า

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปาก

0: หลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ

0: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านไหนหรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
1: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
0: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ

0: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะตาย
1: ใกล้แล้วจะเสร็จแล
0: ้
1: ว
0: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
1: ขายปุ๊บบิดได้เลย
2: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กิ้งกอก
3: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี่ย
2: แม่พี่บอกเลยเมียนกิฟเลยนั่นต้องมีใจเหรอเดินช้ามีใจ
4: พี่คะ
2: ครับ
4: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
2: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
4: เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
2: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
4: เชียร
2: ์ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปขอเลย
4: เชียร์พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องสีนักเสพยังไงคะพี
5: ่นี่น้อง
6: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
4: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
2: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งก้างมาได
4: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
2: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อนมั้ย
4: โอ้ยตูเล
2: ่
4: ไปลู
2: กโอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นฝักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
1: พี่เปี๊ย
2: กเสร็จกี่โมงเฮ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
5: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
2: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะเอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
5: พี
2: ่ไล
5: พี
2: ่ไล
5: เรือหายแล้วพี่ตาม
2: ทำงานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
5: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
2: รออะไรหนีดิ
5: หนีดิเฮ้ยมาลุง
7: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
8: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
7: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปกัน
8: ไปไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
8: ตำรวจแบงค์พันตก
2: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
8: พี่ว่าง
2: ไป
8: โอ้ยไปรถชน
9: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้เชียร
1: ์จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
4: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆ คือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
1: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกรซหรือเปล่าเนี่ยสิครับ งั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
4: ไปค่ะ
10: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอ
11: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
12: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทำของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือ มันแบบโคตรลำบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ำกระเด็นใส่เราได
13: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
1: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
14: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
1: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
14: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
14: บ้านเมืองต้องมาก่อน
1: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
14: ทุกวันเสาร์นะคะ11โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
15: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you
16: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
15: จะบอกรักเราอะแต
16: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
15: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
16: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
15: ไม่ควรหรอก

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้มหานครหรือไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วตามหรือความเร็วปกติทำให้โครงและคองรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วน

ไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักหล่อมทับหัวเกงรถค้นขยะหยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆโรยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่
0: เคย
1: คือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไปมันเบอร์5ตลอดมั้ย
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกันมี
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนมาครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบดนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็น
1: แบบ
0: เดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อ

0: วัตของมอเตอร์เนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเข
0: าใช่เขาสวยงามกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
0: เป็นหมู่คณะ
1: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า Evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
2: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น
2: ้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
2: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดนี้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
2: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเกียรติไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
2: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
2: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพนแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วทับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ

0: เป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้งสองแบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถภาชนะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่จะให้มันมีทางโอเคได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะสองแบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอืดแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อืดแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่สองคือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอเสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับจะจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างนี้เห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างนี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างนี้ก็คือฝุ่นอย่างนี้มันเกิดเพราะว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟและอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: ได้จ้ะไหมโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แตกกัน80เส้นรวมเป็น1
0: รวมเป็น1เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้ไม่เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเดียวกันอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดิทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เคยเจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบ มันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช
1: ่
0: ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเท่ากัน
1: แน่น
0: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมันจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อแล้วกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์ก็อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วม

0: เราต้องยกสินค้าหนีน้ําเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้เลยนี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมุติลมตัวนี้มันจมน้ําเอาเปล่าๆมันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยมั้ย
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ําไป
0: มันเคยจุ่มน้ําไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเค้าเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเค้าใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับ

0: ยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้
0: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์ก๊าซต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็น อุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
0: ์
1: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาเช้าก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: เพราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริง
1: ๆ
0: ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการเซสโซเชียลนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวผมคุยกับคุณธันวารินหรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างครับเห็นตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช่ค่ะเด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะเราก็คิดว่าเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาความจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่าดินอะไรคร
1: ับ ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก็คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดข
1: ึ้
0: นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: ตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้ด
1: ิน
0: เบาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่เขาจะสร้างสรรค์แต่ต้องบอกนะครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนี่คุณครูทำ
1: คุณครูทำนะครับ
0: เด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกัน
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าไอ้การเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
0: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นค่ะซึ่ง ซึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือ เขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
0: ็
1: เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวแล้วก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งเขาจะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก
0: ็
1: คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพ
0: ื
1: ่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
0: อุปกรณ์
1: ต่างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
0: ครับแล้วเด็กไทยทุกวันนี้เป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะไหม
1: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
1: ู
0: กก
1: ็ใช่ใช่
0: ก็จะให้ลูกไปเครื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ
1: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดก็ยังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
0: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
1: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเราจะอยู่แบบคือไม่ได้เลยก็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
0: เดี๋ยวก็ลุก
1: แล้วค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก
0: ็
1: แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแต่เขาก็สามารถแบบว่าเขาก
0: ็
1: ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
0: แต่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
1: ใช่ใช่ก็ต้องพามาเรียนก่อนระยะแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้เราเริ่มทำเป็นวิดีโอการสอนเล็กๆก็คือส่งไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
0: ็
1: สามารถ
0: ทำ
1: ได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
0: ้ค
1: ่ะ
0: ก็เปิดมานานยังคร
1: ับ ประมาณ3ปี30ปีแล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็คือตอนแรกนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราก็ไปเรียนการทำระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย
0: ์ครับ
1: จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่าเราทำเข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือเราก็พัฒนามาได้เรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: หาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวเขามากที่สุด
1: ค่ะ
0: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: เรามาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็คืออาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่าง
1: น
0: ี้อ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป
0: ็น
1: ที่ใส่ดินสอก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของที่ระลึกแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่าเป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ใช่ค่ะก็ทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติมา
1: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
1: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
0: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
1: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบางคนบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็นคุณแม่เด็กน้องเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านนี้ค่ะ
0: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได
1: ้ใช่ค่ะ
0: บริษัท CSR อะไรต
1: ่
0: างๆ
1: ใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟงานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% เลย
0: คร
1: ับ ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้อยโอกาสทำนะคะ
0: ก็ลอง
1: แล้วก็
0: ไปกันดู
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ที่บ้านก็เราก็กำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู่ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค่ะก
0: ็
1: หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็คุยกันดูได
1: ้ค่ะ
0: ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหรือบางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยกันพัฒนาชุมชนรอบข้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำได้ทำการในหลากหลายรูปแบบนี่แหละครับ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: คร
1: ับ เราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็น QR code แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก็ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมยังทำอยู่ไหมคร
1: ับ ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส์
0: คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักเลยครับ
1: อ๋อก็เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่าคือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเพราะช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมีเด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำให้เขาอย่างไรบ้างครับ

0: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนเข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคิดว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้ง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได้เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจะเป็นแบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็สามารถ
0: ใช่ศึกษาให้รู
1: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
0: ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
1: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช่วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษแต่ก
0: ็
1: อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นง่ายคิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพ็คของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับคุณนรินทร์ครับจับจ่าย For School คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย For School นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อขายของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษช่วยด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซนเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซนเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถ track ได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่า

0: จะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21-22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอ่ะแล้วเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละเรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามด้วยเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
1: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
0: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
0: ถูกต้องครับผม
1: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
0: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTex International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
1: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
0: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
1: ได้ครับผม

0: ตอนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย ForSchool ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณนรินทร์จะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนนิ้วมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาและนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน 4:00 นผมมาสแกนตอน 3:00 กว่านะเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการใช้เครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร
0: ่เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชัน
1: ที่การเติมเงินนะครับตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์

0: ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับอเลิร์ทเหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็อเลิร์ททันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
1: ผมจะซื้ออะไรเนี่ยผมว่านิ้วไปสแกนได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
0: ถูกต้องแต่เราสร้างแอคเคาท์แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
1: เติมให้ได้เลย
0: ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะจริงๆเราก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
1: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
0: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
1: blacklist ซื้อ
0: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบมั้ยครับว่าจริงๆฟีเจอร์ blacklist เนี่ยมีที่มานิดนึงต้องขอท้าวความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทํา blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาการเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
2: ครับผม
1: แล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
0: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอไหมมีต้องส่งงานไหมต้องซ่อมไหมซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
1: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
0: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
1: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วย
0: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็ดๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับของนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเออเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กชิงเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
1: ู
0: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: วิดีโอไทม์ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะเจอรายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 เนี่ยเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 ทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คนอาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้เหมือนกัน

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่าย For School เข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอก็สะดวกดี
0: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
1: มุมผู้ปกครองนะคะก็ถ้าสมมุติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็สามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
0: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
1: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วเข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมุติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
0: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมงครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย For School มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนรินทร์ฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
2: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
2: ้พี่มูลครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆนี้เราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
2: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าแบบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยฝ่ายหาความรู้แล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
0: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
2: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกนี้เราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
0: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
2: ้
0: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทำเนี่ยให้มาเป็นณจุดๆเนี้ยจับจ่าย For School เนี่ยใช้เวลานาน
2: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่าย For School มันก็ยังไม่ถึง

ุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มลองและเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึง

0: หรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
1: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีทั้งตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
0: ต่อ
1: นักเรียน1คนต่อ1ปี
0: 1ปี
1: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
0: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
1: โอเคเราเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก
0: ๆ
1: นะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
0: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
1: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่มั้ยครับโดยเราเริ่มต้นจากก็ทั่วประเทศนะครับของตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์1ประเทศไทยให้ได้ครับ
0: โอ้เอาใจช่วยนะครับ
1: ขอบคุณ
0: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฮะที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทําครับ
1: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะฮะว่าจริงๆอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่
0: อ
1: นแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบนี้คุณต้องทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำเอาผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชวรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์ด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม 8 แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์
ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวกหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท
โกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถาน

ุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมและมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยนะเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลย

0: นี่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี
0: ่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
2: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
2: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
0: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
0: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: ก็รางวัลต่างๆนี่คือได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าขออนุญาตยกตัวอย่างก็จะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับด้านการพัฒนาสังคม
1: ด้านการพัฒนาสังคม
0: ประจำปี2565ครับแล้วก็เป็นรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564หรือจะเป็นรางวัลประเภทเยาวชนดีเด่นเนี่ยก็ได้รับจากหลายหน่วยงานนะครับอาทิเช่นจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากกรุงเทพมหานครจากกรรมาธิการพัฒนาสังค
1: ม
0: จากกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆก็ได้รับมาครับแล้วก็อย่างล่าสุดนะครับก็ได้รับรางวัลคนดีสีจังหวัดประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีครับ
1: ใช้คำนี้ได้ไหมกวาดทั้งจังหวัดและระดับประเทศคือตั้งแต่ต้อยลงมาจนถึงระดับบนสุดเลยได้รับรางวัลมาแล้วนะคะเราถามในฐานะที่เป็นเยาวชนถ้าเป็นเยาวชนคนทั่วไปหน้าที่หลักก็คือเรียนหนังสือนะคะเรียนหนังสือให้เกรดดีๆตั้งใจสอบทำข้อสอบจะได้มีงานทำดีๆในมุมมองเรานะคะสำหรับเราแล้วเนี่ยเรามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตหรือการอยู่ในสังคมทุกวันนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมมองว่าการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ครับ คือจะเน้นเรียนอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าต้องเรียนว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทักษะการเข้าสังคมทักษะการทำงานทักษะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการแข่งขันในยุคปัจจุบันเนี่ยมีสูงมากถ้าเราจะมาเรียนอย่างเดียวเนี่ยอันตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ตอบโจทย์กับสังคมยุคปัจจุบันและเราต้องมีทักษะในการทำงานทักษะการเข้ากับคนทักษะการแก้ปัญหาโดยเฉพาะผลงานเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างที่เรียนไปครับว่าการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับ
1: ค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆอะไรก็ถึงมือเราหมดนะคะแบบนี้การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนให้เราฝึกงานไปด้วยในตัวถูกต้องไหมคะเวลาเราไปประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการเข้าไปช่วยพื้นที่นี้พื้นที่นั้นมันก็เหมือนกับเราได้ติดต่อสื่อสารได้ประสานงานทำหน้าที่ตรงนั้นไปด้วยทั้งๆที่เรายังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไป
0: ค่ะ
1: อยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนที่อาจจะกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเห็นข่าวของเราจากการที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆบ้างค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดเป็นคนนะครับเราไม่สามารถเลือกเกิดได้เลยครับบางคนเนี่ยก็มีต้นทุนชีวิตที่เยอะบางคนก็มีต้นทุนชีวิตที่น้อยครับแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความมานะอดทนในการปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วก็เชื่อว่าการเป็นคนดีเนี่ยอย่างไรก็ต้องเจอแต่สิ่งที่ดีครับ
1: ค่ะตั้งมั่นว่าเป็นคนดียังไงก็ได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามระวังอนาคตของเราหลังจากนี้หลังจากเรียนจบแล้วเรียนจบชั้นปีที่4เหลืออีกไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมคะระวังอนาคตเราอย่างไรบ้าง
0: ก็จริงๆด้วยความตั้งใจจริงครับก
1: ็
0: อยากจะทำงานเพื่อสังคมตลอดไปนะครับครับแล้วก็อย่างในเดือนสิงหาคมที่ถึงเนี่ยก็จะมีโครงการสาธารณประโยชน์ที่เราจะไปจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแล้วก็ได้รับความเมตตาจากท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการจัดโครงการครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะงานเพื่อสังคมหลังจากนี้ถ้าเกิดเรียนจบไปแล้วก็คงเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่เราตั้งใจว่าจะไปทำงาน
0: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นเยาวชนตัวอย่างที่นำมาพูดคุยนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้นะคะมีโครงการต่างๆที่เขาทำมาแล้วมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เป็นเรื่องราวของเยาวชนดีเด่นที่ถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีนะคะในขณะเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใดความสุขที่เขาได้รับนอกเหนือจากรางวัลต่างๆมากมายแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสุขที่ได้เป็นผู้ให้แล้วผู้รับเนี่ยยิ้มตอบรับกลับมานั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาหายเหนื่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบ๊ทมากๆเลยที่ให้เกียรติรายการมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างจริงๆนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

0: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: บนโลกภูมิปัญญาเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้ใจเด็กจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์เวลา 21:45 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
9: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากคณะกรรมาธิการ

พราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์ที่พูดถึงนี้ก็คือแพทย์นั่นเองนะคะการจะผลิตหรือสร้างบุคลากรทางการแพทย์ออกมาจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างโดยเฉพาะหลักคุณธรรมจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คิดไม่ถึงว่าวันนั้นจะเกิดเรื่องที่ร้ายแรงกับลูกของเราตอนนั้นเหมือนโลกดับไปข้างหนึ่งตกใจมากไม่คิดเลยว่าลูกจะมาถึงจุดที่ชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อนึกถึงวันนั้นแม่แทบทนไม่ได้ถ้าให้แม่ไปเจ็บแทนลูกแม่ก็จะยอมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะช่วงนั้นเกิดโควิดระบาดระลอก2แม่ไม่ได้อยู่เฝ้าน้องเป็นเวลาเดือนกว่าทั้งเรื่องงานและมาตรการการรักษาทำอะไรไม่ได้มากได้แต่เอาใจช่วยน้องช่วงที่น้องอยู่โรงพยาบาลแม่ได้เห็นความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมใจกันสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากใจมันเป็นคุณธรรมที่อยู่ภายในที่สะท้อนออกมาทำให้ได้รู้ว่าการมีคุณธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นของการมีชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคม
1: ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแม่นะครับในการที่ลูกป่วย9เดือนแล้วก็ป่วยที่โรคเป็นโรครุนแรงเหมือนโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งสมองเนี่ยเราในฐานะแพทย์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความมั่นใจว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรับการรักษาน้องให้เขาหายขาดให้เขาเติบโตได้เป็นเด็กปกติแล้วก็เป็นคนที่ดีของสังคมของครอบครัวต่อไปครับตลอดระยะเวลาที่รักการรักษาไม่เพียงแต่น้องพิมและครอบครัวที่สู้นะครับยังมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสู้ไปกับน้องพิมและครอบครัวด้วยครับ
2: พวกเราในฐานะนิสิตแพทย์คนนึงนะครับก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการดูแลคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลโรคของเขาแต่เราต้องดูแลเขาในฐานะมนุษย์คนนึงให้คุณค่าเขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งครับโรงเรียนแพทย์คุณธรรมไม่ได้สอนแค่ให้เราเป็นแพทย์เฉยๆนะครับแต่ให้เราจบไปเป็นแพทย์ที่ดีให้นึกถึงความรู้สึกของคนไข้และได้ดูแลเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามารับการรักษาอยู่เคียงข้างเขาเราดูแลเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวครับจนสุดท้ายได้เห็นเขากลับบ้านด้วยรอยยิ้มนี่คือความหมายที่สำคัญที่สุดในการเป็นแพทย์ครับ
3: การที่น้องยังเด็กอาจทำให้น้องกลัวการตรวจได้เครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีรูปร่างไม่คุ้นตาจึงทำให้เรามีความยากในการตรวจอยู่บ้างแต่เราก็มีวิธีที่จะทำให้น้องลดความกลัวลงและให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพและผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเราจึงช่วยกันจัดทำโครงการที่เราตั้งชื่อว่าโครงการ Kiss Can Do เป็นโครงการที่ทำให้น้องลดความกลัวลงไม่เครียดมีความรู้สึกคุ้นเคยกับเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจกับเราค่ะ
4: ในส่วนของห้องปฏิบัติการเราจะรับสื่อส่งตรวจจากคนไข้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยเราจะควบคุมคุณภาพให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาค่ะ
5: ถึงแม้พวกเราไม่ได้เป็นด่านหน้าในการรักษาคนไข้โดยตรงนะคะแต่ว่าพวกเราก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานวิจัยของเราให้ดีที่สุดนะคะโดยหวังว่างานของเราเนี่ยจะทำให้คนไข้หายจากโรคมะเร็งนะคะหมอยังจำได้ในวันที่เราใส่เซลล์เข้าไปในคนไข้นะคะแล้วคนไข้หายจากโรคมะเร็งสามารถจะทำให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีความสุขกับครอบครัวนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาชนที่แข็งแรงทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
6: เราไม่ได้ดูแลคนไข้โดยตรงแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะแพทย์จุฬาเป็นที่รวมคนเก่งและคนดีเพื่อดูแลคนไข้และสอนนิสิตแพทย์ให้จบไปช่วยเหลือประเทศชาติมีเจ้าหน้าที่เก่งๆที่ช่วยสนับสนุนที่ตอบรับกับวิทยาการและเทคโนโลยีทุกสาขาตามที่คณะต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่คนไข้และประเทศชาติต่อไปค่ะ
7: ช่วยดูแลทางด้านการเงินซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีกฎระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติตามบางครั้งกฎเหล่านั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อคณาจารย์ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแข่งขันกับเวลาทีมเราก็จึงพยายามปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดด้วยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุคลากรช่วยกันผลักดันให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จได้ตามภารกิจที่ตั้งไว้และท้ายที่สุดคือการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยของเราต่อไปค่ะ
0: มาถึงวันนี้สิ่งที่แม่อยากพูดที่สุดของความในใจ

0: ใจคืออยากขอบคุณทางโรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลทีมแพทย์นิสิตแพทย์ที่น่ารักและเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายเพราะทุกคนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตน้องได้ไปต่อขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: กระบวนการที่เราเห็นณตรงนี้เป็นการดูแลผู้ป่วย1รายแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลากับการดูแลผู้ป่วยนับหมื่นนับแสนตลอดทั้งปีคนทำงานทุกคนทุกส่วนมีความทุ่มเทมีความเหน็ดเหนื่อยการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐรายได้และผลประโยชน์ย่อมไม่ใช่ตัวดึงดูดหลักให้คนเก่งๆเหล่านั้นทำงานอยู่ที่นี่แต่เป็นความภูมิใจความสุขใจที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่า
2: ผมมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเราทุกคนทำงานแต่มีความสุขครับสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจไปเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรพวกเราในองค์กรแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัยนิสิตแพทย์เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเจ้าที่สายสนับสนุนรปภ.แม่บ้านทุกคนรู้เป้าหมายดีครับว่าเรากำลังทำหน้าที่สำคัญในการผลิตแพทย์ที่เก่งและดีให้กับสังคมเพื่อไปดูแลประชาชนเรากำลังผลิตองค์ความรู้นวัตกรรมและการแพทย์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขครับพวกเราทุกคนบุคลากรจากทุกภาคส่วนได้ซึมซับเอาความดีความงามที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าคุณธรรมและความดีจะเป็นพลังงานอะไรกับขับเคลื่อนชีวิตให้ได้พบกับความสุขและคุณค่าที่แท้จริงครับ
3: เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนเวลาที่เราทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเนี่ยลดทอนความรุนแรงลงเห็นประสิทธิภาพเห็นคุณภาพเห็นการบริการที่เป็นมิตรในขณะที่หัวใจของคนที่กำลังบริการนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเป็นเช่นนั้นในวิชาชีพในลักษณะเหล่านี้ได้ในแรงกระเพื่อมในลักษณะนี้มันจะไปสู่วงการทุกวงการของอาชีพครับเพราะศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลจุฬาเป็นอย่างมากแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาที่วันนี้กำลังดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ทำให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์คุณธรรมครับ

จะเห็นได้ว่าการสร้างบุคลากรทางการแพทย์สักคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องเก่งด้านวิชาการเก่งด้านของการฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยยังจะต้องมีคุณธรรมในหัวใจด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในขณะเดียวกันระหว่างที่มีการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนนั้นทีมของแพทย์เนี่ยก็จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาขณะเดียวกันก็ต้องให้กำลังใจดูแลเสมือนบุคคลในครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าได้คุณหมอดีได้ทีมแพทย์พยาบาลที่ดีผู้ป่วยก็จะมีกำลังใจสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอีกมากมายขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสร่วมกันนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ไปดูองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในแอปนี้ได้เลยมีมากมายค่ะมีการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสือนะคะที่จะสามารถไปอ่านกันได้ด้วยนะคะหลักคุณธรรมเหล่านี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองสังคมแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรไปหาอ่านกันได้สำหรับแอปพลิเคชัน Moral Touch ที่ว่านี้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของความอยาก
1: ครับ
0: คุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ก่อนอื่นเลยสายถามพี่วิรัติก่อนว่า
1: ครับ
0: พี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: มันก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับ อยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวใส่เองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากใส่เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ใส่แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่โอ้โห
0: อันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah.
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัติคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน่นะครับเพราะว่าถึงแม้จะ

0: อายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
1: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
0: ครับ
1: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
0: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
0: ครับ
1: อายุ25 26ละบรรลุนิติภาวะละ
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
0: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
1: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้เลย
1: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
0: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
1: ่ ค
0: ือลูกผู้หญิงก็อยากมาอยู่กับฝ่ายชายก็โกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอมนะครับก็ไม่อยู่กัน
1: พอไม่อยู่เหมือนบ้านเลยค่ะ
0: อยู่กันแบบ
1: สามีภรรยา
0: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็หาไม่เจอนะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์
0: นะครับก็เป็นคดีกันไป
1: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความการไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอะว่าบอกพ่อแม่แล้วอะ
0: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กออมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขาอยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
0: ็
1: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
0: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถภาคได้คือเป็นผู้ชายภาคผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงภาคผู้ชายก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยภาคผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก10-20ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่างๆนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก25-26แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ่
0: ก็ไลฟ์ก็พอสมควรนะครับเป็นโทษจำคุกอะครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะพี่วีระ
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงนี้คงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่วีระเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็ก อยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงต้องฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนห่ามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้จะเป็นอะไรช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีมีวิธีแนะนำใช่ไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะจริงไหม
3: วิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
3: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน
4: อ้าวก็เวลาจะซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
1: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้บ้าง
0: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือออยนะครับบางคนไปแปลว่าออยแปลว่าอร่อย
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งออกไปให้ตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณ
1: น
0: ะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องสายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้ออยปลอมนึกไหมครับ
1: ค
0: ือไปหาออยที่ไหนมาแปะก็มี
1: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
0: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
1: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
1: โอ้ยโดน2
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่ที่มันน่าเชื่อถือครับ เว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได้
0: ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
0: ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงนี้ทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือวิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATM
1: ค่ะ
0: พอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำเสียงตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: มัน
0: หลายขั้นตอนเหลือเกินนะคร
1: ับ สมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ยนี่เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต่อก คบกับฝ้ายมานาน

0: ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
1: แม่จะเจ้าหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่ไม่ฉันทำผิดไปถึงสองครั้งสองคราว
2: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
3: yeah.
2: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
1: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หร
0: อหลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
4: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
5: ครับ
4: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัติคะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
4: ค่ะ
5: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
4: ค่ะ
5: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
4: ดูพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
5: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับ
4: ค่ะ
5: แกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
4: อ
5: ย่าง
4: นั้
5: นดีกว
4: ่
5: าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
4: ับ
5: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
4: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
5: แล้วครับ
4: ค่ะแล้วพี่วิรัติพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
5: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
4: ้ะ
5: นะครับผม
4: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
5: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพราะหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
4: ่
5: ออกไปฉันมีเท่าไหร่นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
4: ม
5: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
4: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วยค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
5: จริงก็ไม่ค่อยอยากทำกันอย่างขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
4: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกาย
5: ครับ
4: มาอีกส่วนนึงค่ะที่ใครอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
5: ครับ
4: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
5: ครับ
4: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
5: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
4: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
5: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องนึงนะครับก็สามารถที่จะ ลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อ

0: พ่อแม่เหมือนกันนะครับ
1: okay.
0: แต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกัน
1: okay.
0: เลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได
1: ้ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
0: ดูแค่นั้นก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูรายละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัติพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องทำ
0: แล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยเหรอครับ
2: อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะ

0: บอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
1: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
0: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
1: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
0: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
1: เอาไปโปะว่าง่าย
0: จบทีนี้
1: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
0: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
1: ปัญหาอะไรครับครั้งนี
0: ้อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
1: เป็นคนไทยเหรอฮะ
0: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเนี่ยฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดหรูอย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
1: แล้วรับไหมครับ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
0: ครั้งที่4
1: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ไม่มีปัญหา
1: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
0: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
1: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
0: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละกับลงทอ
1: เหลือเกินอาจจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
0: ถนัดแบบนี
1: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
1: ่คนละ
0: บริษัทที่หางานด้วย
1: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
1: ให้ไว้ใจได้
0: ให้ไว้ใจได
1: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
0: ใช
1: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
0: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3: ช่วงทนายคลาย

0: งน
1: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นครับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
2: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของประวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบประวันนะคะ
2: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมมาอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าผู้สบายดีมากนะครับ
1: ร่ำรวย
2: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
1: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
2: อย่างเช่นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหาร
1: หรือว่า
2: เราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
1: ค่ะ
2: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนหนึ่ง
1: ซึ่งเราสามารถประกอบอาชีพทนายความ
2: ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
1: ้อ๋อใส่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
2: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
1: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
2: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักคุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ
1: ค
2: ือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำมันพอดีนะครับ
1: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวนไว
2: ้อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่ไปจะไปจริงๆเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
1: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
2: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายนะจริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
1: แค่ไปใส่ๆอย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
2: ใช่แต่มันจริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
1: ม
2: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
1: ค่
2: ะเราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
2: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
2: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ประวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
2: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
2: ใช
1: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัติมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
2: ก็ทำอย่างนั้นคือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็ จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
2: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้และในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
2: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
2: ยังไ
1: งเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
2: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
2: ครับ
1: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
2: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
2: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
1: นะ
2: ครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
2: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อ
2: ัน
1: นี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
2: ๆเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
2: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
2: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
2: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
2: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรถหมู
1: อ้าวทำไม
2: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
2: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิโรจน์นะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
0: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
0: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
0: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
0: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
0: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
0: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
3: ไปแนะนำสินค้า
0: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
3: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
0: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
3: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
3: ้
0: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
3: ใช่ค่ะ
0: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
3: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
0: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำ หรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำนี่กระแตจะเชื่อเหรอ
3: ไม่เชื่อค่ะ
0: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
3: มีอยู่ค่ะ
0: อืมก็มีด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจ

0: านก็เล่นเฟซในบ้านเขา
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
1: 2เดือนค่ะ
0: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
1: ์ใช
0: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
1: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
0: อยากรู้ว่าไอ้ชั่วเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
1: เอะใจค่ะ
0: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
1: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
0: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
1: ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
1: ้ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
1: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
1: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
1: ค่ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
1: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
1: ทำงานยังไงถึงปลอดภัยและถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
1: ใช่
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยน
1: ะ
0: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
3: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
4: ครับ
3: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
4: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไห
3: ม
4: อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
3: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
4: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ย
3: ขนาดนั้นเลยนะ
4: ไปจริงก็ขายประกัน
3: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
4: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าเขาบอกบริหารเหมือนกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
3: รวยกันใหญ่เลย
4: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็ว
3: ๆ
4: ไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้

0: ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
0: เออได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
0: เออเดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
0: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได
0: ้ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
0: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ท
0: ร
1: ายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิรัต
0: ครับมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
0: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
1: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
0: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใส่จะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
0: ผมไม่ต้องร้องแล้วครับผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพิวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหรอ
1: โอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่ให้คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: แล้วคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: กับบ้านวินเทอร์ไปแล้ว
1: อ๋อใช่ครับเฉยๆครับชินแล้ว

0: นที่เขาเรียกกันว่าพวกอาร์ตี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันในสื่อของเราแล้วแหละเราอยากให้ที่อ่านใช่ไหมที่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ก็ได้อ่านมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นเฉย

0: ช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9 โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปไปเลยไปไปไปเตรียมรถไปไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
1: โอเคอ๋อ
2: คุณคะ
3: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: นี่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลยใช่มั้ย
3: ของป้าค่ะคือตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้แพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: โอ้
0: ยฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนไปแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะไม่ต้องใกล้จับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะ
0: คร
3: ับ ป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะเข้าวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจคร
3: ับ คุณใจเวิร์ดทุก
0: คนโอ้โหเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: ๆเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
0: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้ทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
0: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดิ่งอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
0: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่ป้าป้าซ้อยมาอึที่บ้านฉัน
0: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอ้การที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันมาเดินทางสายกลางนี
0: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอกันที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: ื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: พี่สาฟ้องศาลพี่สาต้องการอะไรพี่สาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้อง

0: ไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันหัวจะแย่อีกแล้ว
1: โอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้ว
0: ป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะ
1: แล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะ
0: ป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอนในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคดีพิพากษา
2: โอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
3: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
4: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921ทับ257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวสาสุวรรณภูวิชาผู้ถูกฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุราคาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวะพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Ha ha ha!

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชาวพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้ใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมี

0: ไปดูนะครับ
1: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทำไม
0: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขายังมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาก็เชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
0: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
1: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
0: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่าขนมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
0: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
1: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าเปเราจะเห็นรถขายปาเต้แทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
0: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
1: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
0: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
0: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
0: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
1: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
1: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ

0: จ
1: ิ
0: ม
1: เ
0: จ
1: ีย
0: เป
1: ียอ๋อจิมเจียเปียอ๋อเขามาซื้อแหวน
0: เขาซื
1: ้อแหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออนไลน์หนึ่งเจียเปียอธิบการไม่เห็นอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิกฝักฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
0: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปรองถึงมาลองนะโปรยกินมีพิซซ่าโบไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าหนึ่งนะครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
2: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
3: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่า
4: โอ้ยน้อย
1: เป็นแหวน
4: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
2: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
2: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองวองปุ้งถวยกระดาษหนึ่งของแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับคุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
2: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเด็บชิวนี่คือระบบแห่งการมีอย่างการของไอ้หนึ่งออกเลยหนึ่งกระทาพี่เราไปเดี๋ยวมากัดนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
5: กระโยกกระนัดมาครูนไอ้ยำซีเตอร์ชโนก
1: ันกระทาตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวเมื่อจิ้งมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณ
5: มาชดห้าสิบล้านเลย
2: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว

0: ย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนัก
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายทานแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายทานแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
2: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
2: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
3: ว่าก่อนโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
2: ข้าวสาร
1: นะครับ
2: มังหุง
1: เจ้าชนังน้ำใบนั่นน่ะ
3: นี่ถ้าต่อจุ่มเนี่ยบานยมตามเขาจุ่มเนี่ย
1: โ
3: อ้ยยมใบเนี่ยยมติงใบสั่ง
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพเดลิเวอรี่ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจองมุ้งนี
1: ่อ๋อต้องกันขึ้นแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้งสองคนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่มาจุ่มเพียงยำใบนึงแต่มารอไม่ได้บองสร้างได้หรือไม่เขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูก

0: ฝรั่ง
1: เขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
2: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วัน2สามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: ใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตากินนั่งของมีนั่งบอร์ดมังนั่งแบบยืนครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงดักมอนนิตนาตะขนงแค่เดี๋ยวบง
4: แค่แตงแค่
0: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียงเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็100กว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานี่

0: นิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
1: บองไม่บังไว้จะจัดปลาหรือกับมันมูลให้บังไว้ปลามอโต้ขนมกาดักมอนเมาจ้ะ

0: ใส่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตบอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมเด็กไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งแต่เว้นครับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนการ

ต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่
1: ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่าสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านเนี่ยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วยโอ้โห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหมอ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคาลับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติเยอะ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคับคับเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30 เซน
0: เ
2: ราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
0: ิน
2: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่ใช่
1: เปลือกไม้
0: อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวก
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
2: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวนมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเค
2: 3เซน
3: นิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดรีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช่อ่
3: ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปดู
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่ไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มา
1: เลยคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อยไหม
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยะนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช
2: ่แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: นะทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหบุกไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็น S จริงอัมโลบิดทีเอ้ยไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได
2: ้บางทีเป็น

0: อันคู่มันบิดปั๊บยังไงไม่คู่กัน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ
0: แอนกี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได้
1: เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เ
1: ป็นสีเข้ม
0: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
0: ถ
1: ู
0: กต้องใช่ไหมเกิดบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่ไห
0: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใช
0: โอ้ซ่อมด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่ดูเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีมันตามกาลเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า พอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือ แม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: โอ้โหก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไง
3: ใช
0: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
0: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามา
3: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: แม่เตียงหน้ากระโดดจริง
2: ๆเรียนก
0: ่
2: อนนะ
0: ต้องเรื่องงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
3: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
0: ่
3: ะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
3: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
0: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบูด
0: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จากเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: ใช่แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่

0: แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
1: มาตามแมทกัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
3: วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนิดนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
3: ค่ะ
4: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบตัววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เ
2: ร
4: ื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญาพ่วงนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญา ปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องมีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
4: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
4: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
5: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
5: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
5: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
6: งานที
7: ่
6: ส
7: ั่
6: งมาส่งค
7: ่
6: ะ
7: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
6: เดี๋ยวการลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
7: ่
6: ะ
7: จ้ะจ้ะขอดูหน่อยสิ
6: ดีจ้ะเลขเงินผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
7: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
6: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
7: อ้าวรางวัลอะไรเหร
6: อนี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการบรรเลงนะคะ
7: นี่ได้ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
6: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
7: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
6: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
7: จ้า
6: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
8: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
9: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
6: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
8: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
10: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
9: ใช่
10: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
9: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
8: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
6: มใช่พี่ยุพูดถูก
2: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อน2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
5: ตอบข้อขอค่ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
5: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขา
5: ใช่ครับ
1: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
5: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศาลนะครับ
4: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
4: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
4: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย
0: ์ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสนมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
3: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณโดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่า
3: เจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับอันนั้นข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
11: นั่งกันข้างในกันก่อนรัฐน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเนี่ยก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
12: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
11: เนี่ยพูดเหมือนประชด
12: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
9: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
11: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให
12: ้ครับ
11: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
13: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
12: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
11: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
12: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพิธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
11: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
13: กาแฟมาแล้วค่ะ
9: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค่ะ
11: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
13: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
12: อ
13: ้
12: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
9: ่นั่นน่ะสิคะ
11: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
12: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
9: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโนอีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
11: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
12: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
9: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
12: ใช่

0: แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
1: ก็คงจะต้องมีครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
2: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่ไทยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
0: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
1: ครับพี่
0: ไปไปไป
3: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อข้อ4ปี
5: ตอบข้อกไก่ครับ
4: 2ปีนะครับ
5: ครับ
4: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
5: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
4: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
5: ครับผม
4: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
6: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
4: 2ปีเหมือนกัน
6: 2ปี
4: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
6: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
4: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
6: ครับ
4: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
4: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
7: ค่ะ2ปี 40,000
4: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
7: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
4: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
7: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
4: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
4: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
4: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
3: ใช่ค่ะ
4: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
8: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
9: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
8: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
9: ว่ามาเลยอาจารย์
8: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
9: ไม่เคยไม่เคย
8: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
9: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
8: เลยคะ
9: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
8: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
9: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีอะไรมาถามได้ยังไง
8: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
9: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
8: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
9: เอามา
8: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไ

0: เสร็จแล้วค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กําหนดส่งมอบกันนะคะ
1: ครับ
0: พอถึงกําหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมัดจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คืน
1: นั่น
0: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
1: wow.
0: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์
1: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะอาจารย
1: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบ
0: อ
1: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
0: ค
1: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็แล้ว
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
0: ค่ะ
1: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค่ะ
1: ค่าเสียหาย
0: ค่ะ
1: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
0: ใช่
1: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได้
1: เรียก
0: ได้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับจัดรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
1: ้
0: แล้วก็แบนไปเลยท
1: ี
0: หลังไม่บอกคนอื่นว่
1: า
0: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับ รายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของ

0: ้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่น

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: เป็นไงลูกแยกจบมาแล้วแต่สมัครง่ายอย่างนั่นเป็นเหมือนหนึ่งไม่แยกหาอยากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอย่างใดๆเลยลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบื้องหลังแม่เพราะซุ้มมือเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซุ้มมือหนีบ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยว่าจะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแม่ยืนอยู่ในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีแสนลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ได
3: ้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลาไม่ต้อง
3: เส
4: ีย
3: เวลา
4: เส
3: ีย ความรู้สึกมาก
5: เรียกประสานเรียบร้อยแล้วครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
3: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
8: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
3: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
8: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
3: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย

0: วกเรางั้นไปตั้งหลักกันก่อน
1: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
0: เราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
0: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัครงานข้าราชการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: รัฐพัฒนาชุมชนครับ
3: สมัครตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ขอบคุณครับ
3: พี่ชาติพี่ชาติ
6: น้องครับ
7: ครับ
6: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
7: ครับผม
6: ลืมเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอหยุดเล่นแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: รู้ๆก็แล้วกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
4: ตกใจจ้าจ้าจ้า
5: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
5: ่สีลุงจะออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะ
1: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
2: เองชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
2: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละน้องซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่แล้วจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วนะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

อยู่กับป้านะลูก

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่

ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศถูกไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดลวดนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลาก
2: ระทาบองกับปีเนี่ยนั่งบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตามฟิสฟี
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มอง
5: เ
2: ลยนะ
5: เจ้าก็มองมากพ่อ
2: กระทาอะไรนี่ก็สมเรียแต่เส้นไส้นี่ก็จะมาจูบร้องเตียง
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับ

0: ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของวิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำวิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธิยาเอมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับปีชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุทธ์ยูสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานกรุงเปลกรุงเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้แล้วตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
5: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราเอินบอกไม่ได้
6: บ้าม
7: าล่ะ
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจำมาจะทาโดชุดประมาณชุดใดเด
7: ้
1: อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
8: การเนาะนุ่งแป้งกับเย็บจันเลย
9: เมนเจนพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: ราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคล
2: ตัดผมไม่ตัดจริงไหมคะ
1: ไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจก

0: ให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองโยอย่างนาได้ทาหนึ่งการรนเดินจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้จะเป็นแต่ยังนกขี้ยิมโรลุยเนี่ยไม่ยอมอ้อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจ้ารุ่นตรีอพง
1: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู
1: ่แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเราใครของมันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการม้าตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
3: แล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ต่อไงสั่งต้องจะเป็นสั่งปานตื่น
1: อ๋อไงสั่ง
3: เตรียมช่อเราเตรียมรู้ว่าจะปานตื่น
1: ครับประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไปออกไปหาปลากันทุกบ้านแล้วกันก็จะไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: ทุกคนสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
4: ได้แล้วเราบอสหน
2: ึ่ง
4: ตัว
2: ดอกบัวมาแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับ

0: ราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
1: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
2: ตีมือยังเดียวยกซอมมวลๆแล้วนำไปยกคลำเนี่ยยกคลำยกกระ
3: อ่า
2: ๆกระทำไมดับพิเลอร์ยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนด้วยเลทองบ้านโซน
4: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี้ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
4: คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไหวพระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
4: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครูบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
1: ใจไม้กับใจมาครอง
4: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ 200,000 กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
4: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
5: จะเรียกน้ำเต็ม
4: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
6: ก็เตรียมมังกาติดตัวหนึ่งกาชูโจเตียบเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปันเลยเตี้ยเตี้ยเกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนนี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตื้อลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์ทางเลยพอเตอร์จ่า
1: หลงริดในจองนิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
7: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับ เราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
4: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
4: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
4: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
4: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
4: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันคนให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
3: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
4: โอ้โห
1: กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
5: ซิงเก
4: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอขายเครื่องมังไงเธอบ้านไฮบีมากับโลดอะ
5: เครื่องมังไงเธอบ้านแบบกับโล
4: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
1: อร่อยไหม
5: เลือดมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตนเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
8: ตลอดแนวอย่างนี้ ี่ยยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอเจ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไปคุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาค้าไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: เขาหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่ใช่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะแล้วบอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40 ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: อย่างไม้ที่คุณกอยมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40 ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว

0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
1: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเค
1: 3 เซน
0: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดมานิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้นมาอยู่ตรงน
1: ี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือโอ้โหบิดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดไปเอ้ยอัมโนบิดทีเอ้ยไม่สักเลย
1: เ
2: นี่ย
1: ละ
2: อ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟอกจากวงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี้
1: ใช่
0: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
0: ้
1: สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: เป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊ก
1: ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
2: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: มันจะเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่ใ
2: ช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกแปลงอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
2: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่เ
2: ก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
2: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่ใช
2: โอ้ซ่อมด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
2: ่มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
2: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
0: ้
2: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับผมพี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
2: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: แล้ว
3: ก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอ
2: ่
3: ะค่ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรอย่าง
2: งี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
0: ค
2: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโซมกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: แม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้นะคะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเขี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
3: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริง
0: ๆเ
2: ตียง
0: ก่อนนะ
2: โอ้โหต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
2: ่
3: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
2: ่
3: ะ ช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างตอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
2: 350 เหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไงค่ะก
0: ็
1: จะ
0: มีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปลี่ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แล้วตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กันอย
1: ู่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16จะทำใส่ออกมันจะเป็น

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาจัดวางให้เรียบร
0: ้
1: อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเ
2: ปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมือเสีย
4: ท่านแทนครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เ
2: ร
4: ื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีอ่ะพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสด

0: ึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหม
3: ฮะเลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที่สั่งมาส่งค่ะ
6: เออดีจ้ะเออไหน
5: จะลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้าขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเล่นเรื่องผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
6: รางวัลอะไรเหรอ
5: นี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
6: นี่ได
5: ้บุญ
6: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
5: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
6: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
5: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
6: จ้า
5: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
7: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
8: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
9: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
5: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
7: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
8: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
9: ใช่
8: นี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
9: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
7: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
5: มใช่พี่ยุพูดถูก
10: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังอติกะกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
4: ตอบข้อขอคร
1: ับ ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
4: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขาอะนะ
4: ใช่ครับ
1: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
4: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
3: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
3: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
3: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
11: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
11: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
11: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
11: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
12: ปลาดุกเนี่ย
1: ปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
11: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
11: ที่มัน

0: ต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมา
0: อันนี้
1: ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำอากาศเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เนี่ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให
4: ้ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
6: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพิธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
3: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นหนวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
6: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค่ะ
3: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
6: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
4: อ
6: ้
4: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
5: ่นั่นน่ะสิคะ
3: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
4: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
5: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโนอีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
3: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
4: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี่
5: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
4: ก็คงจะต้องมีครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไรมาแล้ว
7: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
3: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
4: ครับพี่
3: ไป
2: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปี ก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อกอ2

0: ปีก็ขอ4ปี
1: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
1: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมจัดนะเอาแค่2ปี
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะฮะ
2: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
2: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
2: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
3: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
3: ค่ะ2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
3: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎแบบนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
3: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นพวกนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
0: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆอาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
5: เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆหนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
5: เลยคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสอง
5: โอ
6: ้
5: โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
6: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จอะค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
6: ครับ
5: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
6: น
5: อ้อยเข้าปากช้างแล้ ว,
6: ว, ว
5: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
6: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
5: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
6: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
5: ค่ะ
6: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
5: ๆค่ะ
6: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
5: ค่ะ
6: ว่าเวลาจะซื้อบ้าน ซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
5: ค่ะ
6: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังกรณีที่ถามมา
5: ค่ะอาจารย
6: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
5: ์ค่ะ
6: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
5: ค่ะ
6: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
5: ค่ะ
6: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัด
5: ค่ะ
6: ก็ไปร้องเรียนได
5: ้
6: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
5: โอ้ยดีนะคะเนี่ย
6: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริง
5: ค่ะ
6: ภาครัฐคือสคบ
5: ค่ะ
6: เขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่ง
5: ค่ะ
6: แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจ
5: ค่ะ
6: ก็มีคำแนะนำครับอาจารย
5: ์
6: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี้ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
5: ค
6: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
5: ค่ะ
6: เฮ้ย
5: ไม่เสร็จ
6: ไม่ส่งมอบ
5: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
6: แกผิดสัญญากับฉันนี่
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ให้โอกาสก็แล้ว
5: ใช่
6: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
5: ใช่ค่ะ
6: ยังเบี้ยวอีก
5: ยังเบี้ยวอีก
6: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
5: ค่ะ
6: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
5: ค
6: ่าเสียหาย
5: ค่ะ
6: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
5: ใช่
6: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
5: เรียกได้
6: เรียก
5: ได้ได้เลย
6: แนะนำเลยครับ
5: ค่ะ
6: จัดการรวมตัวรวมหัวกัน
5: ค่ะ
6: ฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
5: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
6: ้
5: แล้วก็แบนไปเลย
6: เออ
5: หลังไม่บอกคนอื่นว่
6: า
5: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะจ้านะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
4: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
0: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
7: คดีปกครอง องวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาท

0: จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: นายตั้มกับนายก่ออายุ15ปีเป็นเพื่อนกันเด็กทั้งสองมีนิสัยติดเกมออนไลน์มากจนไม่ยอมไปเรียนหนังสือพ่อแม่ให้เงินมาเด็กทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นเกมและซื้อของในเกมเพื่ออัพเลเวล
1: ขอยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ในเกมเพิ่มหน่อยของเราเงินไม่พอ
2: ไม่มีอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะ
3: ไปไหนอ่ะ

0: ตั้มจับเพื่อนผมทำไมครับ
1: ไอ้ขโมยของคนอื่นมันผิดกฎหมายนะไอ้หนูนี่เราเป็นเพื่อนเหรอช่วยบอกพ่อกับแม่เขาให้ทีว่าลูกเขาโดนจับข้อหาลักทรัพย์ผู้อื่นนะ
0: ผมโทรบอกแล้วครับคุณตำรวจครับพรุ่งนี้ผม2คนมีสอบวิชาสำคัญถ้าไม่สอบวิชานี้จะเรียนไม่จบนะครับ
1: ให้รีบมาประกันตัวแล้วกันนะนี่งงใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคือการปล่อยชั่วคราวหมายถึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมจากตำรวจหรือศาลตามเวลาที่กำหนดหรือการขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนั่นเองและการปล่อยชั่วคราวจะมีอยู่3ประเภทนะคือ 1. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องเมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานสอบสวนนำตัวมาขออนุญาตตรวจสอบการจับหรือการผัดฟ้องระหว่างที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลได้เช่นถ้าวันนี้ตำรวจนำตัวนายตั้มไปศาลเพื่อขอตรวจสอบการจับหรือขอผัดฟ้องและพรุ่งนี้นายตั้มจะต้องไปสอบก็สามารถยื่นเรื่องคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้นะ 2. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลและในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกจำเลยมาสอบคำให้การจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได้กรณีนี้ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องไปแล้วนายตั้มมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวได้แล้วถ้าผู้เสียหายก็คือผู้ที่ถูกขโมยของฟ้องเองโดยไม่ผ่านพนักงานอัยการเมื่อศาลมีคำสั่งประทับฟ้องและเรียกนายตั้มมาให้การแก้คดีนายตั้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ครับ 3. การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อจำเลยถูกกักขังหรือจำคุกโดยผลของคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้วแต่กรณีจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกันกับยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาแล้วก็ได้กรณีของนายตั้มนี้ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับ
2: ผู้ชายผมอยู่ไหนต้องทำยังไงถึงจะประกันตัวลูกผมออกมาได้ครับ
1: ตอนนี้พนักงานสอบสวนพานายตั้มไปศาลแล้วครับตามไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้เลยครับ
2: ผมอยากประกันตัวลูกชายผมครับต้องทำยังไงและใครสามารถประกันตัวลูกชายผมได้บ้างครับ
1: ประกันตัวเหรอครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลย 2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่นบุพการีผู้สืบสันดานสามีภริยาญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชานายจ้างบุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรสบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอประกันจะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสารแสดงหลักประกันที่จะวางประกอบคำร้องดังกล่าวซึ่งต้องนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไปส่วนขั้นตอนมีอย่างนี้นะครับเริ่มจาก 1. ต้องเขียนคำร้องประกันตัวโดยขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ของศาลและให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องขอประกันตัว 2. ผู้ประกันยื่นคำร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและหลักฐานลงบัญชีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐานแล้วนำเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง 4. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ประกันต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีโดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับหลักฐานขอประกันและใบรับเงินให้พิจารณาสั่งคำร้อง 5. เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 6. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันผู้ขอประกันขอรับกลับทรัพย์ที่ยื่นไว้คืนได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนต่างๆก็มีอย่างที่บอกครับส่วนเรื่องเอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เอกสารของผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือจำเลยทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลยภาพถ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย1ภาพ2. เอกสารของผู้ขอประกันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอประกันทะเบียนบ้านของผู้ขอประกันกรณีผู้ขอประกันที่สมรสแล้วจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส 2. ใบสำคัญการสมรส 3. หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสซึ่งเอกสารฉบับนี้สามารถขอได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์นะครับกรณีเป็นม่ายจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ทะเบียนหย่าหรือมรณบัตรของคู่สมรส หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ระบุคำว่าตายไว้หน้าชื่อคู่สมรสมาแสดงกรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล
2: และหลักทรัพย์ที่นำมาประกันเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มี 1. การประกันด้วยเงินสดหากมีการผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันโดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งถอนเงินสดเป็นค่าปรับ 2. การประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 3. การประกันด้วยบัญชีเงินฝากสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายรับรองตลอดไปแล้วตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋วหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งแจ้งให้ธนาคารส่งเงินค่าปรับผู้ประกันไปยังศาลหากพันธบัตรรัฐบาลยังไม่ถึงกำหนดชำระจะไม่สามารถบังคับคดีได้ศาลจะมีคำสั่งอายัดไว้และให้ส่งดอกเบี้ยของแต่ละงวดมายังศาลจนกว่าจะถึงกำหนดชำระ 4. การประกันด้วยบุคคลเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันศาลจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับ 5. การประกันตัวด้วยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเมื่อมีคำสั่งปรับผู้ประกันจะมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้ประกันทราบหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดศาลจะมีคำสั่งบังคับผู้ประกันเช่นเดียวกับการประกันด้วยสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์รายละเอียดทั้งหมดมีเท่านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการยื่นประกันตัวชั่วคราวลูกชายหรือไม่ครับ
2: ผมขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
3: อย่าลืมมาศาลตามวันนัดนี้ด้วยนะคะ
4: ตั้มขับรถออกไปแล้วนะครับ
2: คือผมและภรรยาพาลูกมาศาลตามนัดวันนี้แต่พอผมเข้าศาลมาลูกก็ขับรถหนีไปเลยครับผมต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ต้องรีบตามกลับมาค่ะถ้าไม่เช่นนั้นจะถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันและจะต้องถูกบังคับคดีนะคะ
4: ผู้ประกันคือใครครับ
3: ผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่นำทรัพย์สินของตนซึ่งเรียกว่าหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้หากมีกรณีผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในกรณีนี้น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วผู้ประกันมีหน้าที่อะไรบ้างครับ
3: เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วผู้ประกันมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดนัดจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีและมีคำสั่งให้ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปหากผู้ประกันไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาศาลตามกำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลจะมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันทั้งนี้กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอกราชอาณาจักรผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวดังนั้นผู้ประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยอยู่ที่ใดในระหว่างการประกันตัว
2: ลูกผมหนีไปแล้วทำไงดีครับ
3: เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือจะหลบหนีผู้ประกันอาจขอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองแล้วส่งตัวไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วแต่กรณีค่ะ
5: คุณคะและผู้ประกันจะต้องถูกบังคับคดีทุกข้อคะ
3: จริงๆแล้วผู้ประกันไม่ได้

0: ถูกบังคับคดีทุกครั้งไปนะคะกรณีที่ศาลสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันผู้ประกันต้องนำเงินค่าปรับตามคำสั่งศาลมาชำระต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: แล้วถ้าผู้ประกันถูกศาลสั่งปรับล่ะคะจะต้องทำยังไง
0: ถ้าผู้ประกันไม่นำเงินค่าปรับมาชำระให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนำทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับต่อไปและถ้าได้เงินมาไม่พอชำระค่าปรับศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ประกันออกขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับจนครบถ้วนได้ทั้งนี้ผู้ประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาลได้เมื่อนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลโดยการพิจารณาลดค่าปรับให้ผู้ประกันหรือไม่เพียงใดให้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะ
2: หากผมโดนสั่งปรับผมจะมีวิธีที่จะขอลดค่าปรับได้ไหมครับ
0: เมื่อมีการผิดสัญญาประกันแล้วผู้ประกันสามารถขอลดค่าปรับได้โดยจัดการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการหรือศาลแล้วผู้ประกันอาจยื่นคำร้องขอลดค่าปรับได้นะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมจะรีบติดตามตัวลูกชายผมกลับมาครับถ้าผมไม่อยากจะประกันตัวลูกชายผมแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: ผู้ประกันต้องมายื่นคำร้องขอถอนประกันโดยผู้ประกันต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อศาลพร้อมคำร้องขอถอนประกันเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามความรับผิดตามสัญญาประกันของผู้ประกันก็สิ้นสุดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพ่อนอกจากการประกันด้วยหลักทรัพย์ที่คุณพ่อได้ทำไว้กับศาลแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือกรณีสัญญามอบตัวครับผมในกรณีเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในอัตราโทษที่ไม่รุนแรงหรือมีพฤติกรรมที่สามารถอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองได้ศาลก็จะให้ทำสัญญามอบตัวไว้ด้วยสัญญามอบตัวเป็นสัญญาประกันประเภทหนึ่งที่ผู้ขอประกันไม่ต้องวางเงินต่อศาลแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอประกันไปและนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งตามที่ศาลกำหนดนัดถ้าผู้ประกันไม่นำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาตามกำหนดนัดผู้ประกันต้องถูกศาลปรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและถูกบังคับคดีผู้ประกันต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณมากครับแต่คิดดูอีกทีผมก็อยากให้โอกาสลูกชายผมอีกสักครั้งงั้นผมขอส่งตัวลูกชายผมต่อศาลแล้วยื่นคำร้องขอปล่อยตัวลูกชายผมอีกครั้งครับ
0: พ่อแม่ครับผมขอโทษครับต่อไปผมจะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำตัวแบบนี้อีกแล้วครับ
2: ดีแล้วลูกนี่คือบทเรียนของลูกต่อไปเนี่ยลูกต้องเป็นเด็กดีนะลูก
0: ครับผม

การจัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพภารกิจหลักของสำนักงานศาลยุติธรรมคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันมีบริการจัดหาล่ามให้แก่ผู้ต้องหาจำเลยพยานผู้เสียหายและคู่ความที่เป็นชาวต่างชาติในคดีอาญาและคดีแพ่งอื่นๆตามที่ศาลต่างๆขอความอนุเคราะห์มารวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่การสืบพยานบุคคลและพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งเดิมล่ามและพยานจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามศาลนั้นๆส่งผลให้บ่อยครั้งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากระยะทางและเวลาไม่อำนวยในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และอื่นๆจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ e-justice conference center ณชั้น6อาคารศาลอาญาเพื่อให้ล่ามและพยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ซึ่งช่วยให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกท้องที่ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เริ่มจากศาลหรือคู่ความซึ่งประสงค์จะใช้บริการล่ามประสานงานมายังสำนักงานต่างประเทศสำนักงานศาลยุติธรรมโดยระบุภาษาประเภทนัดวันและเวลาที่จะให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่เพื่อติดต่อล่ามล่วงหน้าถ้าหากมีเอกสารหรือสำนวนความซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามควรจัดส่งมาก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมของล่ามเมื่อสำนักงานต่างประเทศได้รับหนังสือจะประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังล่ามอิสระภาษานั้นๆและมีหนังสือแจ้งกลับภายในเวลาไม่เกิน3วันทำการก่อนวันนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันสำนักงานต่างประเทศจะทดสอบระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงกับศาลนั้นๆซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเมื่อถึงวันนัดล่ามจะมารอปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะสาบานตนต่อหน้าศาลระหว่างการแปลล่ามมักจะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงทำหน้าที่ถ้าผู้พูดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ล่ามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเอกสารในคดีสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิชวลไลเซอร์เพื่อย่นระยะเวลาในการอ้างพยานเอกสารได้หลังจากที่ศาลพิจารณาคดีในนัดนั้นเสร็จศาลจะสั่งจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางสำนักการต่างประเทศจะดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ล่ามตามระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดมาให้โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณของศาลที่ใช้ล่ามเมื่อศาลส่งรายงานกระบวนพิจารณาในนัดที่ใช้ล่ามมาให้สำนักการต่างประเทศสำนักการต่างประเทศจะส่งโทรสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ล่ามกลับไปยังศาลเพื่อประกอบเข้าสำนวนโดยภาษาที่ทางศูนย์สามารถจัดหาบริการให้ได้มีดังนี้ทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงทุกเชื้อชาติและภาษาค่ะ

0: สวนประตูนี่แม่ไกลคือหลายเท่าวะคนก็บ่อยู่โอ้แบบนี้มันคือเป็นเอาเบิ่นเหล้าแท้ได้กินแน่นอนมื้อแลงนี่ต้มไก่นี่เอา
1: เอ๊มามื้อนี้มันเป็นจังได๋มันคือผิดปกติแท้ไก่กูไปใส่เนาะเอ้าๆๆผู้ใดล่ะนี่เฮ้อมันมาเข้ามาหั่นนี่แม่บักหานี่มันมาลักไก่กูคักๆมึงพี่แจ้งตำรวจมาจับมันก่อนนะเห็นตัวมึงแล้วครับ1เข้า1บ่ครับตำรวจ1เข้า1เนาะครับผมรัศดรบ้านโคกหินแฮเด้ออ่ามันมีแต่ขี้ขโมยมาลักไก่ผมครับอยู่บ้านโคกหินแฮเด้อเอาด่วนนะครับด่วนตำรวจมันอยู่ทันอยู่ฮะเออครับครับมึงนี่ละมึงนี่ละ
2: อ้าวจังผมยังครับ
1: มึงมาลักไก่กู
2: ผมไปลัก
1: ไก่กู
2: ผมมาโดนเฮ็ดหยังเลย
1: ไก่กูเสียไปหลายตัวแล้ว
2: ไก่เสียไปหลายตัวแล้ว
0: เขาลงพักแล้ว
3: ตำรวจครับคดีผมนี่มันแน่ละไปครับ
4: มืออื่นตำรวจสิพาไปฝากครั้งที่3คดีนี้ฝากครั้งได้7ครั้งครั้งละ12วันรวมแล้วบ่เกิน84วัน
3: มันเกือบ3เดือนพุ่นตัวนะครับมันคือโดนเนี่ยครับผมจะต้องขังคุกถือขังคุกดีวะ
4: แม่นคันบ่อยากถือขังก็ไปเตรียมรักทรัพย์มายื่นประกันที่ศาล
3: มันหลายเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ100,000บาทนี่ละ
3: มันคือหลายแท้บัดนี้แม่ก็แฮงบ่มีเงินบ่มี
5: มันเงินยากกับบักสมโซงในเฮ็ดให้กูยากกับบักได้ล่ะเฮือโอ้ยจะ
6: เกือบแก้ว
5: รถเฮ็ด
6: แล้วเฮ้ออ
5: ือไปอือโอ้ยแม่ศูนย์เด้บักสมโซกเอ้ยยังมันให้กูยากน้ำเนาะมึงเก็บแขนเก็บขาเก็บแก้วอยู่ไปบ่งไหนล่ะ
7: จักแล้วไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
5: ฮะ
7: ไปถามเพิ่นเบิ่งเอา
5: ไปนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะบักสมโซก
3: โอ้ยไปบ่รู้แล้วบัดนี้พอบัดนี้ตำรวจบอกว่าติดคุกทั้ง2เดือนพุ่นน่ะ
5: เงินทองกูก็บ่มีมึงก็ฮู้จักอยู่ตัวที่ดินที่ดอนก็ไปอยู่ธนาคารเบิดพุ่นน่ะมึงเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: ก็บ่รู้แล้วหาทางซอยแล้วครับ
5: มึงก็อยู่แล้วเป็นหยังล่ะ
3: ลูกเมียผมได้จะอยู่จังได๋บัดนี
5: ้มันก็สิอยู่หั่นตัวเฮ็ดจังได
3: ๋หาทางซอยแล้วออกเมียหาจังได๋ดี
5: เดี๋ยวกูจะไปถามผู้ใหญ่บุญหลายให้หลอกแล้วสิเพิ่นไปถามปรึกษาเพิ่นก่อนเพิ่นจะว่าจังได
3: ๋ครับมาเร็วๆได้
5: ลองเอิญเพิ่งนุ่นบ่ไปทางไหนบ่หึ
8: พ่อผู้ใหญ
5: ่พ่อผู้ใหญ่เอ้ยพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่อยู่บ
9: ่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะคือมาหาแต่เช้าแท้เนาะนี่เอ้าเสียงผู้ใดเนาะเอ้ายายเสียงผู้ใด
5: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่ตำรวจเอาบักสมโชคไปเมื่อวานนี่ปืนแก๊ปนั่นล่ะวันนี้สิมานี่แล้วปรึกษาขอคําปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซอยแล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋ตํารวจว่าให้ไปหาแนวมาประกันมันว่าซั่นบัดนี้รับประกันก็เป็นแสนพู่นแล้วเงินทองก็บ่มี
9: เอาจังซี่ผู้ใหญ่น่ะเคยไปฟังตอน

0: นั้นจังหวัดหนองคายเพิ่นออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องปล่อยตัวบ่มีหลักประกันนี่ละเป็นโครงการปล่อยตัวโดยบ่มีหลักประกันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ติดขาเขาเอิ้นว่ากำไล EM จังใดจังใดก็ไปลองถามเจ้าหน้าที่อยู่ศาลจังหวัดหนองคายเมืองเด้อเนาะขอบคุณสละ
1: เบิ่งติล่ะศาลจังหวัดหนองคายมันคือใหญ่ค่ะแค่แม่เฮาสิไปทางใดล่ะ
2: อู้แล้วถามเพิ่นทางใดแม่มันก็ใหญ่อีหลีแล้วเนาะอีหลาเนาะไปย่างคือไปทางเพิ่นเบิ่ง
1: นี่ก็เฮ็ดให้คือยาก
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะ
2: มาประกันตัวลูกชายนี่แล้วคดีปืนแก๊ปเพิ่นพาปืนไปหน้านำตำรวจบอกว่าให้แม่มาถ่ายอยู่ศาลเพิ่นสิพามาฝากขังมื้อนี้ว่าซั่นก็บ่มีแล้วหลักประกันหลักทรัพย์อีหยังก็บ่มีดอกแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะสิได้ประกันบอกได้ติล่ะ
1: ค่ะศาลจังหวัดหนองคายมีโครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวกับโครงการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกำไลข้อเท้านะคะค่ะศาลก็จะตรวจสอบประวัติส่วนตัวของบุคคลนะคะอย่างเช่นเคยกระทำความผิดมาไหมมีอาชีพอะไรและตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิง3คนนะคะจ้ะเดี๋ยวเชิญที่ศูนย์ของเราเลยนะคะ
2: ไอ้มึงน่ะมันยากบักห่าแต่มันนี่น่ะเฮ็ดให้กูยากอยู่นี่น่ะเฮ้ยไปเบิ่งหน้ามันมันเป็นจังได๋ตบมันจักบาดกันนะ
3: สวัสดีจ้าแม่ประสงค์สิเข้าร่วมโครงการเนาะจ้าแม่ก่อนอื่นเนาะการเข้าร่วมโครงการทั้ง2โครงการนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนเนาะนี่เป็นเอกสารของโครงการจ้า
2: โอ้จ้าเอาอ่านเบิ่งดูแม่บ่เห็นฮวง
3: สมโชคแม่นบ่จ้ามื้อนี้บ่มีหยังมาประกันเลยเนาะประสงค์สิโครงการประเมินความเสี่ยงกับกำไร EM เนาะถ้าประสงค์เนาะแม่เนาะแม่ต้องให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง3คนเนาะหนึ่งในนั้นเป็นแม่กับน้องสาวและอีกคนนึงนี่ขอเป็นผู้นำชุมชนเนาะอยู่บ้านไหนจ้าม
2: ันโคกหินแฮ
3: ขอเบอร์ผู้ใหญ่บ้านมันโคกหินแฮนะจ้าสิเอามาตรวจสอบประวัติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเกเรบ่ซอยงานซอยการแม่บ่เนาะขอเบอร์นะจ้า
2: เบิ่งเอาให้หัวหน้าเพิ่นทําแม่
3: เบอร์ตามนี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวหนูสิเอาเบอร์นี้ไปโทรสอบถามเพิ่นเนาะ
2: จ้า
4: จ้าสวัสดีจ้าพ่อผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮนบ่จ้า
5: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญหลายบ้านโคกหินแฮครับ
4: จ้าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเด้อจ้าจากศาลจังหวัดหนองคายขอสอบถามประวัติข้อมูลลูกบ้านของพ่อแน่จ้าจ้านายสมโชคจ้าลูกยายสมสง
5: นายสมโชคเห็นบ่ครับอ๋อเพิ่นก็เฮ็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปนี่ล่ะครับ
4: เพิ่นเป็นผู้ต้องหาของศาลเนาะพอดีเพิ่นอยากเข้าร่วมโครงการปล่อยฟรีบ่มีประกันจ้ากับใส่กำไลขาเนาะพ่อสะดวกให้ข้อมูลอยู่เนาะจ้าเน
5: าะครับอ๋อนิสัยเพิ่นดีอยู่เด้ล่ะก็บ่ได้กวนบ้านกวนเมืองอยู่แถวนี้แล้วล่ะครับผมครับโอ้ถ้าจะปล่อยเพิ่นบ่โอ้ยปล่อยรถครับบ่ได้เพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้สังคมเป็นยังหรอครับผมครับสวัสดีครับ
6: ครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้เอี่ยมเด้อเป็นเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส
7: ์ครับ
6: เป็นเครื่องติดตามตัวครับผม
7: แล้วผมใส่ไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้บ่ครับ
6: ใส่ได้ครับไปเฮ็ดให้เห็นหน้าได้ปกติทํางานปกติ
7: มันจะบ่ตายบ่ครับ
6: บ่ตายสามารถที่จะถือน้ําได
7: ้
6: คันมันถือคิดตมนี่เฮาก็ล้างออก
7: ครับ
6: ล้างออกก็อย่าให้มันอย่าไปแกะอย่าไปแงะ
7: ครับ
6: ถ้าแก้ถ้าแง่เนี่ยเขาสิสันนิษฐานว่าเฮานี่ลบนี
7: ้อ๋อบ่ครับ
6: สัญญาณก็จะแจ้งเตือนมา
7: ครับ
6: ถ้าไม่มีปัญหาหยังก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได
7: ้ครับโทรมาเบอร์ศาลเลยเน
6: า
7: ะ
6: ตามใบนัดนั่นแหละถ้าแบตเบิด
7: ครับ
6: ให้เฮาสัตว์ EM
7: ครับ
6: วิธีสัตว์ก็คือวิธีสัตว์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะ
7: ครับ
6: ก็เสียบสัตว์กับใส่เครื่อง EM
7: ครับ
6: สายตัวนี้อย่าให้มันคดไว
7: ้ครับ
6: ก็คือเฮาให้เฮายืดออกสิถ้าว่าโคดไว้นี่มันจะช็อต
7: คร
6: ับ นะฮะยืดหลอนซี่แล้วก็ชาร์จเวลาเฮานอนเฮาก็ชาร์จอ๋อแต่เฮาบ่สะดวกเฮาเวลาเฮ็ดงานหรือว่าเฮาหยังเนี่ย
7: คร
6: ับเฮาใส่โฮแบง
7: ครับ
6: เฮาก็เสียบชาร์จกับ EM แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็
7: ชาร์จโทรศัพท์เลยเนาะครับ
6: เหมือนชาร์จโทรศัพท์ปกติ
7: อ๋อมันชาร์จได้จักเทื่อครับ
6: ชาร์จได้โดนอยู่ครับจนกว่าแบตจะขึ้นสีเขียวจนแล้วก็อันนี้จะเบิด
7: ครับผม
6: โฮแบงแบตเบิดเฮาก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านเฮา
7: โอ้แม่ครับผมขอโทษหลายๆนะครับแม่
2: บ่เป็นหยังเลย

สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลศาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกาดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันโดยผู้ต้องหายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติและนำข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าความเสี่ยงใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน5ปีและเป็นคดีที่อยู่ระหว่างผัดฟ้องฝากขังและในชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นเท่านั้น 2. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตรวจสอบและจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือกำไร EM ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษจำสูงเกิน5ปีและใช้ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงและสามารถยื่นคำร้องได้ในทุกชั้นศาลเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลกำหนดเช่นห้ามออกนอกเขตที่กำหนดห้ามเข้าเขตต้องห้ามเป็นต้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดหนองคายขอบคุณค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: การทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้ค่ะเราพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกสตาร์ทอัพกันนะคะหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประเด็นของมันก็คือว่าหลายครั้งเราเนี่ยมีไอเดียต่างๆแล้วค่ะว่าเราจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างแต่วิธีที่จะแปลงสารแปลงไอเดียเหล่านั้นนะคะออกมาเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนั้นจะทำได้อย่างไรวันนี้นะคะทีน่าขออนุญาตพาผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับแอปพลิเคชันต้นแบบนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จกับการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างเคลมดีนั่นเองค่ะอดีต SME นะคะที่เรียกว่าสร้างคำติดหูอย่างมาเร็วเคลมเร็วปัจจุบันถือว่าเป็นสตาร์ทอัพแห่งปีที่หลายๆคนจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าสามารถคิดเร็วแล้วก็โตเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่แจ็คเคลมดิผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่สร้างธุรกิจมาจากฐาน SME ในวันนี้เขาจะมีวิธีในการแปลงไอเดียออกมาเป็นบริการบนแอปพลิเคชันอย่างเคลมดิและต่อยอดบริการอื่นๆได้อย่างไรกันบ้างนั้นตามทีน่าไปคุยกับพี่แจ็คกันค่ะพี่แจ็คคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียเราคุยกันไปเรียบร้อยละหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไปแก้ปัญหาไอ้จุดเพนพอยท์ที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันบ้างแต่ปัญหาก็คือเราจะมีวิธีในการแปลงไอเดียเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เราไปศึกษาอยู่ว่าเขามีจุดเจ็บปวดตรงเนี้ยเราอยากแก้ไขให้เขาเนี่ยพี่แจ็ค transform ไอเดียหรือเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของเคลมดิยังไงคะ
1: ครับจริงๆถ้าพูดถึงเคลมดิเนี่ยก่อนที่จะเป็นเคลมดิครับมันเป็นโปรดักต์มาแล้วตัวหนึ่งแต่โปรดักต์ตอนนั้นน่ะที่เราทำเนี่ยมันชื่อคนไทยไปติดปากว่ามาเร็วเคลมเร็วก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซลเวอร์มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วแล้วก็ทำเคลมได้เร็วแล้วเซลเวอร์ก็ถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปแล้วก็ติ๊กข้อความบันทึกข้อความบันทึกความเสียหายแล้วก็พิมพ์สลิปออกมาแล้วก็สลิปไปอู
0: ่
1: ข้อมูลก็โยนไปให้ประกันภัยโยนไปอู
0: ่
1: อันนั้นคือการทำงานที่มันทำงานโดย back end system เป็นระบบหลังบ้านให้กับประกันภัยให้กับพนักงาน surveyor ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า in house surveyor เป
0: ็
1: นพนักงานสำรวจภัยของแต่ละบริษัทประกันภัยใช
0: ่
1: คืออันนี้เราทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอเรามีไอเดียว่าถ้าเราทำยังไงให้มันเป็น product ใหม
0: ่
1: แล้วไปอยู่ที่ consumerสามารถจะใช้ทำเคลมเองได
0: ้
1: อันนี้ก็คือไอเดียใหม่ถูกป่ะแก้ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือเซอร์เวอร์มีไม่พ
0: อ
1: เซอร์เวอร์ไม่มีคุณภาพเซอร์เวอร์นอกจากเซอร์เวอร์ของอินเฮ้าส์แล้วก็ยังมีเอาท์ซอร์สซึ่งเอาท์ซอร์สเนี่ยใช้กระดาษเอาท์ซอร์สไม่ยอมมาใช้โมบายแต่ยูเซอร์เราอะครับคนขับรถทุกคนน่ะมีสมาร์ทโฟนจริงป่ะ
0: จริงค่ะพี่แจ๊ค
1: งั้นถ้าเกิดเราทำให้ทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนน่ะสามารถทำเคลมเองได
0: ้
1: มันก็จะข้ามช็อตออกไปคือถ้าเซอร์เวอร์ออกไปได้ก็ไปถ้าเซอร์เวอร์ออกไปไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเป็นคนทำแต่ว่าพอเราทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยมันต้องพิสูจน์ไอเดียก่อนคือการพิสูจน์ไอเดียมันมีหลายวิธีวิธีที่เราทำมาสมัยก่อนตอนเราเป็น SME อ่ะเราก็ใช้วิธีนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็คิดจากตัวเราเองลูกค้าเราคือใครลูกค้าเราคือบริษัทประกันภัยเราก็คิดกับบริษัทประกันภัยถามเขาพี่อยากได้ยังไงแล้วเราก็เขียนสเปคออกมาเขียนสเปคออกมาเสร็จปุ๊บก็เอาสเปคน่ะมาเขียนโปรแกร
0: ม
1: ก็ใช้เวลาไป3เดือน6เดือน1ปี2ปี3ปีทำฟีเจอร์ออกมาเต็มไปหมดเลยเสร็จปุ๊บลอนช์โปรดักต์ออกมาคนบอกไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี
0: ้
1: ไอ้นู่นไอ้นี่มันก็เลยมีการคัสตอมไมเซชันซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือโดยการทำซอฟต์แวร์มันเป็นแบบนั้นมาตั้งเป็นหลายสิบปีแล้วทุกคนเข้าใจ
0: เป็นแพทเทิร์นปกติ
1: เป็นแพทเทิร์นปกติเป็นwaterfall สำหรับโปรเซสปรากฏว่าสตาร์ทอัพตอนที่เราเข้าไปอยู่ในดีแท็ก Accelerate นะครับเขาสอนว่าคุณแจ็คไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นทำแบบนั้นใช้เวลา 2-3 ปีแต่สตาร์ทอัพจะใช้เวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะทำไอ้โปรดักต์ตัวนี้ให้มันออกมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราทำอะครับเราไม่ได้ทำกับประกันภัยเรากำลังทำซอฟต์แวร์ให
0: ้
1: คนขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็น inside out อะครับมันต้องเป็น outside in เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเอาของจาก outside in
0: อะ
1: requirement อะกลับเข้ามาแล้วมาทำไม่ใช่ทำจากความคิดของตัวเองแล้วไปถามเขา เพราะนั้นมันก็จะเริ่มจากเขาเรียกว่า MVP แต่ MVP เนี่ยมันมีหลายสเตจ MVP แรกคือไปซาวเสียงก่อนไป MVP pitching ก่อนก็คือเอาไอเดียเนี้ยไป pitch กับคนที่เขาเข้าใจก็คือเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับคนที่อยู่ใน ecosystem ทั้งหมดที่ผมคิดว่าเขามีเหมือนเราทำ research นะครับไปคุยกับประกันภัยผมมีไอเดียอย่างเงี้ยพี่ประกันภัยคิดว่าโอเคไห
0: ม
1: บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราก็ได้เอาไซน์อินกลับมาเราก็ไปคุยกับเซอร์เวเยอร
0: ์
1: ถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นกระทบกับคุณ
0: เ
1: นี่ยคุณมีปัญหาไห
0: ม
1: นู่นนี่นั่นไหมไปคุยกับอู
0: ่
1: ถ้ากระทบไปทำแบบนี้แล้วส่งไปให้อู่จะทำเคล
0: ม
1: อู่จะทำซ่อมใช่ไหมไปคุยกับเซอร์วิสศูนย์บริการเซอร์วิสคุยกับทุกคนในอีโคโซเซียมสุดท้ายก็คือต้องคุยกับ end user
0: คือคุยกับคนใช้รถ
1: คุยกับคนขับรถใช่เพราะนั้นเราก็จะไปหาคนขับรถทีนี้เราจะหาคนขับรถมันเริ่มยากแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะคนขับรถทั้งประเทศมี30กว่าล้านคน
0: ใช่
1: ที่ขับรถแล้วฉันจะหายังไง
0: แล้วก็ต้องหาคนที่ชอบเคลมด้วยใช่ไหมเคยมีประวัติ
1: แต่แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยไอ้การทำแบบเนี้ยเขาก็เรียกว่า lean startup
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยมีสูตรสอนว่าคุณต้องสร้างเพอร์โซนาก่อน
0: เพอร์โซนา
1: เพอร์โซนาก็คือสร้างบุคคลนี้ขึ้นมาเราก็ตั้งทาร์เก็ตเลยเหมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งกับคนกลุ่มหนึ่ง
0: อ
1: ่ะเพราะนั้นคุณก็ต้องตั้งก่อนว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: 18ขับรถแล้ว18ถึง35ผู้หญิงหรือผู้ชายทำงานอะไรใช้ชีวิตยังไงเติบโตมายังไงวาดเพอร์โซนาเขาให้ชัดเจนเป็นคนทำงานเงินเดือนเท่าไหร
0: ่
1: ขับรถทำงานอยู่ตึกแบบอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมต่างชนบทอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีชีวิตยังไงทานกาแฟที่ร้านไหน
0: ต้องละเอียดขนาดน
1: ั้นละเอียดต้องละเอียดมากเลยครับ
0: ต้องออกมาเป็นคน
1: มีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังหรือยังไม่แต่งงานหรือมีลูกแล้วคือสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาแล้วให้ทุกคนในองค์กรนะครับรู้จักคนคนนี
0: ้
1: แล้วทำความรู้จักกับคนคนนี้ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต
0: ์
1: ต้องรู้จักคนคนนี้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะสร้างเพอร์โซนาเสร็จปุ๊บตะเวนหาเพอร์โซนามันจะได้นิชลงไปมันจะได้เจาะจงลงไปว่าเราจะหาคนคนนี
0: ้จะได้ไม่สเปะสปะ
1: ใช่
0: ว่าไปเอากลุ่มตัวอย่างจากไหนมาไม่รู้แต่เอาอันเนี้ยที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเรา
1: แต่เราก็ต้องวิเคราะห์มาก่อนนะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็สร้างเพอร์โซนาขึ้นม
0: า
1: ทีนี้พอเราสร้างเพอร์โซนาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเดินหาเพอร์โซนา
0: ค่ะ
1: แต่การที่เราจะไปเดินหาเพอร์โซนาเนี่ยเราก็ต้องเอาอะไรไปคุยกับเขาก่อนแรกๆเราอาจจะยังไม่ได้มีเป็น product ออกไปคุยกับเขาเรามีแค่ไอเดียวิธีที่เคมดีทำคือตอนเราเข้า Detail Accelerate เนี่ยเราทำก็คือว่าเราไปนั่งที่ Starbucks แล้วเราเลือก Starbucks ที่เป็นทางเดินที่เดินมาจากลานจอดรถคือถ้าคุณออกจากลานจอดรถมาแล้วคุณเดินมาทางนี้แสดงว่า
0: คุณมีรถละ
1: คุณมีรถแน่นอนเพราะคุณเดินมาแล้วสะพายกระเป๋าแต่งตัวทำงานต้องเป็นพนักงานอยู่ในตึกนี้แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีบุคลิกในแบบตั้งเพอร์โซนาไว
0: ้
1: เราก็จะเดินไปถามเขาบอกพี่มีเวลาไหมครับขอสัมภาษณ์อะไรนิดนึงเดี๋ยวผมเลี้ยงสตาร์บัคพี่แก้วหนึ่ง
0: เออดีจังเลย
1: เราก็ใช้วิธีนี้ครับ
0: ตร
1: งเข้าไปพอเราได้เพอร์โซนาแบบนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดแต่Investor สอนเราว่าอย่างน้อย13คน
0: ต้อง13อย่างน้อย
1: อย่างน้อย13คนไม่เกิน20คนถ้าเกิน20คนมันเริ่มจะสเปะสปะแล้วมันเริ่มจะแบบหลากหลายแล้วมันเริ่มหาคนยาก
0: พี่แจ็คลงไปทำเองป่ะ
1: ลงไปทำเองแล้วก
0: ็ทั้งเกือบ20คนตรงเน
1: ี้
0: ย
1: แยกกันไป
0: แยก
1: แยกกันไปคือเราใช้หลายๆตึกแยกแยกกันไปแต่เราก็ลงไปทำเองด้วยลงไปดูเองด้วยทีนี้เวลาทำครั้งแรกก็คือไปด้วยโจทย์ก่อนไปด้วยโจทย์กระดาษถ้ามีอย่างนี้พี่โอเคไหมถ้าอย่างนี้พี่โอเคไหมที่นี้พี่โอเคไหมจนเราได้รีเสิร์ชกลับมาว่าโอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะสร้างโปรดักต์แล้วแต่โปรดักต์เราก็จะไม่โคดดิ้งเราจะไม่โคดดิ้งโปรแกรมจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันใช่จนเราวาดผังเนี่ยว่าแอปพลิเคชันเราในฟีเจอร์หนึ่งน
0: ะ
1: เราจะทำแค่ฟีเจอร์เดียวสมมุติว่าเราจะทำเรื่องแจ้งอุบัติเหตุเราก็จะทำโฟลว์เป็นแจ้งอุบัติเหตุอาจจะมี30เพจ30หน้าแอปไม่รู้แล้วแต่เป็นโฟลว์เดียว
0: ค่ะ
1: โฟลว์เนี้ยเรามั่นใจเรานั่งคุยกันแล้วลูกค้าน่าจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็ใช้แบบนี
0: ้ซึ่งตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อมูลที่เราไปคุยกับเพอร์โซนาเหล่านั้นที่เรากำหนดไว
1: ้แต่เราได้มาเป็นเทค
0: เรามาแปลเป็นภาพ

0: แล้วเรากลับไปหาคนเดิม
1: เอาไปให้เขาดู
0: ใช่แล้วก็โทรนัดเขาบอกว่าพี่ผมมีโปรดักต์เพิ่มเติมแล้ว อยากมาทดลอง
1: คราวนี้เลี้ยงอะไรเขาคะ
0: ก็สตาร์บัคเหมือนเดิม
1: ค่ะเขาสตาร์บัคแล้วไงว่าเขาชอบแบรนด์
0: สตาร์บัคสตาร์บัคเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่จะชอบสตาร์บัคอ่ะหรือไม่เราก็ให้การ์ดเขาอ่ะพี่ไม่ทานวันนี้พี่เอาการ์ดไป200แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปนัดเขาแล้วก็ไปเทสใหม่แต่คราวนี้วิธีเทสของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำถามแล้วเราจะเอากระดาษวางแผ่นที่หนึ่งเอาหน้าแรกวางแล้วก็บอกเขาว่าผมจะเอากระดาษวางนะ
1: ค่ะ
0: พี่จะกดอะไรพี่กดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระดาษให
1: ้เสมือนว่าอยู่บนแอป
0: เสมือนว่าอยู่บนแอปเราจะไม่ถามเราจะไม่ให้เขาถามเราเขาถามเราก็จะไม่ตอบเขาต้องกดไปเองตามพฤติกรรมแต่คราวนี้เวลาไปจะมีอีกคนบอกพี่ผมขอถ่ายไปด้วยนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ผมถ่ายมือ
1: เวลาพี่กด
0: ถ่ายที่กด
1: ค่ะ
0: นั้นเราก็จะเอากระดาษวางปุ๊บเขาก็ถ้าเขาลังเลกดอะไรดีอันนี้ก็เราก็ได้โจทย์กลับมาแล้วว่าลูกค้างงว่าควรจะกดอะไรพอลูกค้ากดปุ๊บเรากระดาษนี้ออกเรากระดาษใหม่วางลูกค้ากดต
1: ่
0: อเราก็บอกโจทย์เขาว่าสมมติว่าพี่รถชนแล้วพี่กำลังจะแจ้งประกันภัยเพื่อให้มาทำเคล
1: ม
0: เขาก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปได้หรือไปไม่ได้ก็แล้วแต่หรือไปได้ไม่ได้มันก็ต้องอย่างน้อยมันต้องแบ็กกลับมาโฮปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยกลับมาวิเคราะห์ต
1: ่อ
0: ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไปอย่างนี
1: ้
0: ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งไปอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็น UX เป็น User Experience ที่มันค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคนที่เขาเป็น Persona แบบนี้เขาเวลาเขาแจ้งเคลมเขาเป็นแบบนี้นะ
1: เพราะมันเกิดจากการทดลองจริงๆก
0: ับ
1: กลุ่มลูกค้าของจริงที่เรากำหนดเขาไว้แบบนั้น
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปแบบ100คนก็13ถึง15คนประมาณนี้ครับ
1: นี่คือวิธีที่ลีดเพราะว่าประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลา
0: เวลาใช่ใช่ทีนี้พอเราพูฟอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้โปรดักต์มันเจ๋งขึ้นไปอีกคราวนี้เราเปลี่ยนเพอร์โซนา
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องไปไล่ทำเหมือนเดิมเอาอันเนี้ยไปทดลองอีกเพอร์โซนาหนึ่งตอนแรกเราทดลองผู้หญิงอายุ18ถึง35
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปทดลองผู้ชายอายุ18ถึง40แล้วต้องเป็นบุคลิกแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เราก็ไปเลยเดินไปแล้วก็คอยดูผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกมาแล้วก็นั่งทำมันก็จะกลายว่าเราสามารถพูฟอันเนี้ยกับเพอร์โซนาอีกแบบนึงเพื่อดูว่าจริงๆแล้วเพอร์โซนาผู้หญิงเป็นแบบนี
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได
1: ้
0: ผู้ชายอาจจะเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงผู้หญิงเข้าใจแอปพลิเคชันอีกแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ต่อฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนส่วนสำคัญที่สุดก็คือตัวของเพอร์โซนาหรือกลุ่มทาร์เก็ตที่เราจะเข้าไปเทส
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดให้ชัดก่อน
0: ต้องชัดเจนมากทุกมันสำคัญคือทุกคนในทีมครับต้องนึกภาพผู้หญิงคนนั้นออกเหมือนเป็นแฟนเรา
1: ต้องเข้าใจเขาในทุกอนูจริงๆว่าเขาต้องการอะไร
0: ใช่
1: แต่ประเด็นก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเราทำ product ออกมาแล้วอ่ะเราก็อยากให้แบบไอ้คนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะเมื่อมันเอามากางอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่แจ็คมีวิธีในการบอกทีมยังไงว่าไอ้ product ของเรามันควรเหมาะกับใครหรือเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งหรือยังไงคือ process ในการเริ่มต้นตรงเนี้ยการกำหนด persona เนี่ยมันมาจากตรงไหน
0: ของเราบังเอิญของเราเนี่ยก็เราทำ Facebook ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราทำ Facebook เนี่ยเราก็เลยเจอว่าคนที่เข้ามาใน Facebook โซนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนแล้วพอเรายิงแอดไปเนี่ยมันก็รู้มันก็เป็นวิธีนึงที่จะเรียนรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือคนใช้อ่ะครับเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่า user ที่ใช้แอปจริงๆอ่ะเป็นใคร
1: ค่ะอ
0: ย่างของเคมดีเนี่ยคนที่จะมาเสพสื่อจากเราอ่ะจะเป็นผู้ชายจะไม่ใช่ผู้หญิงแต่คนใช้คือผู้หญิงเป็นเรื่องที่แปลกมากคือผู้หญิงจะไม่เข้ามาใน Facebook เพื่อมาดูเรื่องรถยนต์มาดูเรื่องเอ้ยรถชนทำยังไงประกันแจ้งยังไงนู่นนี่นั่นผู้ชายจะเป็นคนเข้ามาดูผู้ชายจะชอบเรื่องรถเข้ามาดูแต่สุดท้ายคนที่ทำเคลมผ่านแอปเราที่เราเจอเป็นผู้หญิงมันก็เลยไล่กันไปไล่กันมาไปเจอว่าอ๋อผู้ชายอ่ะรู้แล้วไปสอนผู้หญิงไปสอนแฟนตัวเองเนี่ยเธอต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เราออกไปใน Facebook เราเลยเน้นเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะเห็นเลยกลุ่มผู้ชายจะเข้ามาใน Facebook เราเยอะมากแต่คนดาวน์โหลดแล้วรีจิสเตอร์มากลายเป็นผู้หญิงแล้วพวกผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยรีจิสเตอร์เพราะว่าฉันรู้แล้วไม่เป็นไรฉันรู้ฉันหาทาง

0: ออกได
1: ้แต่คนที่หาไม่ได้
0: แต่ฉันสอนคนที่ฉันรักแล้ว
1: หรือว่าไม่อยากให้มากวนฉันกวนคลิปนี้อะไรอย่างนี้ตามกัน
0: อะไรประมาณนั้นก็มันมีวิธีที่จะหาเพราะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกคือว่ามันคนมันเยอะไปหมดอ่ะคือคนทุกคนใช้แอปเราได้หมด
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนเราต้องเจาะก่อนว่าเราจะเอาใคร
1: เพราะฉันดูเหมือนกับว่าความท้าทายแรกของสเตจในการสร้าง MVP เนี่ยคือกำหนดเพอร์โซนาให้ได้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่สำค
0: ั
1: ญที่สุดหลังจากนั้นเทสไปเทสมาเรียนรู้กับเขาว่าเขาต้องการอะไรแก้ตรงไหนอย่างไรจนสุดท้ายเนี่ยในสเตจท้ายๆที่มันที่อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้แหละน่าจะใช่สำหรับการลอนช์ออกสู่ตลาดแล้วจากประสบการณ์ของเคลมดิที่ผ่านมาพี่แจ็คมองยังไงคะ
0: พอเราทำออกมาแล้วครับเราทำออกมาเป็นอันนี้แล้วครับเราจะทำต่อก็คือว่าเราทำเป็นแอปพลิเคชันจริงแต่แอปพลิเคชันจริงที่สามารถทำงานได้จริงครับแล้วกลับไปทดลองกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นคนที่เราให้เข้ามาเป็นเพอร์โซนาเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆทีนี้พอได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปมันแน่นอนครับเพอร์โซนาแบบนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได
1: ้
0: คือเราอาจจะวางเพอร์โซนาผิดตั้งแต่แรกก็ได
1: ้
0: พอออกไปปุ๊บคนส่วนใหญ่ที่ดาวน์โหลดเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเพอร์โซนานั้นเลยก็เป็นมีโอกาสเกิดแน่ๆแต่พอมันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคนแบบวิจารณ์กลับมาทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแอปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่นู่นนี่นั่นล่ะคือเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคุณอย่าโหลดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราปล่อยออกไปแล้วทุกคนก็จะโหลดกลับมา
1: ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาม
0: ันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นดีที่สุดไหมผมตอบได้ว่าไม่มีดีที่สุดแต่ดีณเวลานั้นพอแล้ว
1: ค่ะ
0: คือมันควรจะพอที่จะลอนช์ product ออกไป
1: ซึ่งคำว่าพอที่จะลอนช์ product ออกไปได้ก็คือ persona ที่เรากำหนดไว้โอเค
0: ใช่
1: ใช้งานได้อย่างคล่องปลื้ม
0: เขากดแบบไม่มีกระตุกอ่ะไม่มีหยุดอ่ะไปได้แล้วแบบเฮ้ยทำได้แล้วนี่อะไรประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งน้อยต่างๆจะหายไปเยอะ
0: ใช่
1: ถ้าพี่แจ็คกำลังจะบอกว่าเคล็ดลับสำคัญในการที่เราจะตีโจทย์จากตัวลูกค้าสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายที่อยากทำแล้วสักเซสแบบเคลมดิทำบ้างเนี่ยมันอะไรคือคีย์ที่เราห้ามลืม
0: ผมว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแรกๆเลยนะถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งแรกเลยคือว่าไอ้นี่มันเป็นปัญหาของคนนั้นจริงๆหรือเปล่าคือถ้าเราไปเทสเพอร์โซนาแต่เพอร์โซนาบอกเอาไม่ฉันทำทำไมฉันไม่เห็นมีปัญหาเลยฉันก็แค่ยกหูโทรก็จบแล้วไอ้นี่ไม่เห็นมันจะได้อะไรกลับมาเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพอร์โซนาก็ทำไปโดยที่ทำเทสให้เราโดยที่แบบไม่คิดว่ามันไม่ได้จริงจังมันก็ไม่ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันเป็นเพนเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาแบบเฮ้ยดีดิถ้ามันมีอย่างนี้ฉันก็สบายสิเขาก็จะอินกับไอ้สิ่งที่เขาช่วยเรามาเพราะฉะนั้นกลับไปดูอันแรกครับว่ามันเป็นเพนของคนกลุ่มนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันเป็นเพนจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปตามบล็อกของมัน
1: เ
0: นี่ยแล้วโปรดักต์มันจะออกมาได้ค่อนข้างจะซักเซสในตลาด
1: บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การกำหนดโจทย์ของเราว่าตีโจทย์แรกกำหนดแล้วตีโจทย์นี้แตกมากน้อยขนาดไหนซึ่งการตีโจทย์ให้แตกด้วยวิธีต่างๆที่พี่แจ็คเนี่ยถึงแม้ว่าในอดีตจะเป็น SME มาแต่ว่านำหลักคิดของการทำธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้าง MVP แล้วก็เอาเรื่องของ Lean Startup เข้ามาใช้ก็คือทำยังไงให้เราประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตที่พี่แจ็คเคยเป็น SME มันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันขนาดไหน
0: คือประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดผลยากแต่สิ่งที่มันเห็นผลเลยคือโปรดักต์มันออกเร็วมากคือพอมันฟิตตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราส่งสเปคเนี้ยให้กับโคดดิ้งเด็กโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะโพสต์แบบเร็วมากคือภายใน2อาทิตย์นี้เสร็จเลยแต่อีกแบบเดิมเนี่ยเด็กจะมาถามพี่ตกลงอันนี้พี่เอาไงเอาไงดีวะเดี๋ยวโทรหาลูกค้าโทรหาลูกค้าก่อนกว่าจะนัดลูกค้าได้กว่าจะนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นว่าใช้เวลาแต่นี้ไอ้โปรดักต์มันเสร็จแล้วมันออกมาแล้วมันฟิตแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอยู่แล้วอย่างน้อยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วพอโคดดิ้งปุ๊บเด็กจะโคดดิ้งแบบสบายใจเด็กก็จะแฮปปี้ด้วยแล้วพอออกมาปุ๊บถึงแม้ว่าออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงถูกใจไม่ถูกใจตลาดค่อยว่ากันอีกทีนึงขอยกเคสของเคมดีไม่ว่าจะเป็นเคมดีก็ตามหรือเป็นไอเลิร์ดอยู่ก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยคิดเลยคือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วแอปพลิเคชันถูกใจทุกคนใช้ดีโหลดง่ายรีจิสเตอร์อะไรง่ายแต่ก็จะมี

0: ประเด็นปัญหาตามมาเล็กน้อยแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีtransactionคือมันไม่มีtransactionไม่มีการทำเคลม
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีคนกด I love you มาแล้วบอกว่าหนูกำลังโดนข่มขืนหนูกำลังโดนปล้นผมกำลังโดนทำร้ายผมกำลังติดอยู่ในภาวะขับขันแบบนี้ไม่
1: ม
0: ีเพราะว่าเราก็เห็นว่าทำไม
1: คนมีคนโหลดอ่ะ
0: มีคนโหลดมีคนโหลดเป็นแสนแต่ไม่มีคนขอความช่วยเหลือมาณเวลานั้นๆเราก็มานั่งหากันว่าทำไมมันไม่มีtransactionเราลืมไปว่าเราไม่ได้คิดแหละว่าคนที่โหลดพวกนี้เป็นคนที่ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเห็นปุ๊บเฮ้ยแอปดีโหลดเพอร์โซนาเราก็เหมือนกันเฮ้ยดีนี่อย่างเงี้ยพี่ก็โหลดเก็บไว้ในมือถือไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเนี้ยจะเป็นคนดีใช้ชีวิตดีก
1: ิน
0: ด
1: ี
0: อย
1: ู่
0: ดีระวังตัวเองอยู่แล้วไม่พาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ขับรถเกเรไม่ขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถประมาทไม่ขับรถผิดกติกาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีtransactionที่จะเกิดขึ้น
1: อ้าวแล้วเราแก้ปัญหายังไง
0: พอเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าอันนี้จะเป็นจะมันเกิดขึ้นว่าพอเขาไม่ทำtransactionเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เงินเราก็เลยเริ่มบิดโมเดลสตาร์ทอัพก็จะใช้คำว่า pivot PIVOT pivot pivot ก็คือหาให้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรทำไมเขาโหลดแล้วเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้เพราะเขาไม่ประมาทเพราะนั้นเอาแล้วฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเราก็เลยบอกว่าคนประมาทอยู่ไหนเราก็ไปหาคนประมาทปรากฏว่าคนประมาทเนี่ยใช้วิธีรู้นะมีแอปแต่
1: เลือกที่จะโทร
0: แต่เลือกที่จะโทรเลือกที่จะโทรขนาดบางคนนะครับเปิด I love you ขึ้นมาเรียกตำรวจอยู่ในสถานการณ์ขับขันเปิดมาเปิดแอปมาแอปมีให้โทรกับให้แจ้งโลเคชั่น
1: กดโทร
0: กดโทร
1: มันมีความหุ่นใจอะไรหรือเปล่าว่าแบบขอด่วนขอได้ยินเสียงหรือขออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เราก็เอาจากอันเนี้ยมาทำข้อมูลต่อว่าอ๋อมันมีเพอร์โซนาอีกแบบนึงน
1: ะ
0: ที่เขาเป็นคนประมาทอ่ะเขาเป็นคนชอบแบบเนี้ยรู้มีแอปแต่ไม
1: ่
0: สุดท้ายเกิดเหตุก็โทรเราก็เลยคิดว่าทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเราก็เลยทดลองทำ MVP ใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ MVP ที่มันใหญ่ขึ้นที่มันเป็นซับซ้อนขึ้นก็คือว่าแทนที่เราจะต้องไปทำแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแล้วมันไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่มันเป็นเซอร์วิสอันนี้มันเป็น MVP service MVP service คือทำยังไงที่เราจะรู้ว่าคนพวกนี้ใช้เซอร์วิสแบบนี้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กเราก็เริ่มออกหาคนแบบนี้แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็ไปดูเคสจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทดลองแล้วก็ลองทำเซอร์วิสเนี้ยไปทดลองกับเขาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กคือยังไงเขาก็โทรเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรแล้วเราจะรับสายนั้นได้ยังไงเพราะสายเนี้ยประกันภัยเป็นคนรับเราก็เลยไปบอกประกันภัยว่าถ้าคุณรับสายอ่ะคุณก็จะมีระบบของคุณแต่ถ้าคุณใช้ระบบของเราคุณจะสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: แล้วพอ5โมงเย็นหลัง5โมงเย็นคุณโอนสายมาให้ผมคุณก็ยังสามารถเห็นออนไลน์เรียลไทม์ได
1: ้
0: ก็เลยไปรับจ้างเป็น call center
1: เป็นการต่อยอด
0: เป็นการต่อยอดกลายเป็นว่าเคมดีไม่ได้มีแค่แอปพลิเคชันเคมดีมีเซอร์วิสด้วยรับจ้างเป็น call center นอกเวลาร
1: ับ
0: จ้างเป็น call center ในเวลาพอรับจ้างมาเสร็จปุ๊บเขาโทรมาปุ๊บเรารู้แล้วเราก็จะบอกเราเริ่มจากนะพอเรารับสายเราก็บอกว่าโอเคคุณรถชนตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราส่งเซลเยอร์ออกไปถ้าเซลเยอร์ออกไปคุณก็ต้องรอประมาณสัก10นาที25นาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขารอไม่ได
1: ้
0: สอนเขาโหลดแอปเลย
1: ก็เป็นการขายแบบม้วนกลับ
0: แล้วก็คูปองมาแจกเราก็ไปขอคูปองจากเพื่อนสตาร์ทอัพอะครับเอามาแลกยูเซอร์กันแล้วก็แจกไปแจกเป็นคูปองนู่นนี่นั่นดูไอ้นั่นได้ฟรีไอ้นี่ได้ฟรีเดือนนึงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ลูกค้าก็โหลดแล้วก็ทำเองม
1: ัน
0: ก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมอีกแบบนึงแต่เขาบอกว่าไม่อ่ะผมจะรอผมไม่เอาผมไม่ยอมโหลดผมจะรอรอเดี๋ยวผมส่งเซอร์เวอร์ออกไป เราก็เลยไปคิดโมเดลอีกอันนึงก็คือว่าถ้า Surveyor In-house ที่บอกครับ In-house นี่ใช้ซอฟต์แวร์เราเพราะนั้นเขาก็จะใช้แอปของเราเขาก็ทำงานได้ full time 100% เนี่ยออกไปทำเคลมเร็วแป๊บเดียวแต่พอไป outsource ปุ๊บ outsource ใช้กระดาษเราก็ทำไงดีทำไงให้เอา

0: ใกล้เราก็ส่งงานให้เขา
1: ค่ะ
0: มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างอีโคซิสเต็มใหม่ขึ้นมากลายเป็นว่าคนพวกนี้ก็ได้งาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยที่ได้งานแบบออโตเมติกสามารถส่งงานรับงานได้ออนไลน์เรียลไทม์ประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อยอดทั้งนั้นเลย
0: ใช่
1: จากการที่เราทำ MVP ขึ้นมาก
0: ับ
1: การเข้าไปทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่เราต้องการจะ
0: ใช่
1: เพนพอยให้เขา
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันออกมาได้อีกหลายเซอร์วิสมากเพียงแค่เราลองเข้าไปทำความเข้าใจกับเขานิดนึงว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันคืออะไร
0: เพราะฉะนั้น MMA persona ของผมเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคนโหลดแอปเป็นคนไม่โหลดแอปเปลี่ยนจากคนที่ขับรถกลายเป็นเซอร์เวอร์ก็เป็น persona ผมถูกไหมเสร็จแล้วผมก็ไปทำอีกผมก็หา persona ใหม่อีกผมก็ไปทดลองว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขับรถไปไหนตอนไหนอะครับแต่ว่าเขามีเวลามากพอที่สามารถจะมารับงานเราได้เนี่ยเราจะส่งงานให้เขาได้ไหมก็เลยไปทดลองอีกก็คือไปลองคุยกับคนพวกนี้ว่าเนี่ยวันนี้คุณเห็นมีแกร็บแท็กซี่ใช่ไหมมีอูเบอร์ใช่ไหมแต่คุณไม่ได้มีรถยนต์คุณไม่ได้อยากจะไปขับนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีงานทำเซอร์วิสเคลมให้คุณทำอ่ะคุณสนใจไหม
1: มาเป็นเซอร์เวเยอร
0: ์มาเป็นเซอร์เวเยอร์ให้เราเราก็ไปหาจากหลายๆแหล่งน
1: ะ
0: เราเคยไปคุยกับเด็กที่เป็นเมสเซนเจอร์เคยคุยกับสตาร์ทอัพที่เป็น
1: ส่งเอกสาร
0: เป็นส่งเอกสารอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เพอร์โซนาที่เราวาดมันผิดมันกลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเขาก็จะมีอาชีพแบบนั้นเขาจะไม่ยอมมีอาชีพแบบนี
1: ้
0: จนกระทั่งเราเจอว่าเอ้ยเพอร์โซนาเนี้ยใช่ก็คือคนทั่วไปเลยอ่ะนักศึกษาเอาตั้งแต่นักศึกษาปวสขึ้นมามหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อยากหางานทำแล้วพอเราโยนไอ้ MVP เข้าไปปรากฏว่าเขาตอบรับพอเขาตอบรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเอามาเทรนนิ่งแล้วก็เริ่มทดลองทำแล้วก็ส่งงานออกไปเฮ้ยเวิร์กคราวนี้ปุ๊บเราก็ไปบอกประกันภัยว่าอ่ะผมมีเด็กแบบนี้ละงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เด็กพวกนี้ทำงานยากๆเอาไปให้พวกที่เป็น
1: เอ
0: าซอร์สเซอร์เยอร์ทำ
1: คือเรียกว่าตอนนี้เคลมดีเองเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเคลมดีไบค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ล่าส
0: ุ
1: ดที่ออกมาก็คือล้วนต่อยอดมาจาก MVP ที่เราพยายามทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดิมเสมอไปมันอาจจะเกิดการต่อยอดจนเรา
0: เป็นมิสเซนโมเดลใหม่เลยก็ได
1: ้ซึ่งมันเกิดได้ตลอดเวลานะคะวันนี้เคลมดีเองก็เลยไม่ได้ขายแอปพลิเคชันละแต่เชื่อว่าเคลมดีปัจจุบันขายเซอร์วิสมากกว่า
0: ใช่แต่ทุกคนต้องใช้แอปเคลมดีเรานะ
1: อันนี้เหมือนเป็นชั้นวางของให้ได้ทำความรู้จักกับเซอร์วิสได้เข้าถึงเซอร์วิสที่หรือบริการที่เคลมดีนั้นตั้งใจพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้น่าจะเป็นดีที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเอาไปใช้ต่อยอดได้ไม่ยากเลย

ี้เป็นตัวอย่างนึงค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีวิธีการเปลี่ยนไอเดียให้มาเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรูปแบบที่อาจจะไม่ได้ผ่านหน้าจอหรือเชลฟ์ที่เราคุยกันอย่างตัวของแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นอันนั้นจะเป็นอะไรอยากให้รอติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมแบบนี้แต่ว่าระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ set.or.th/education แล้วก็เข้าไปได้ที่มุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วลาขั้นตอนไหนหรอคะเย็บระบายหรือว่าฉาบที่หน้ากันแน่คะ
1: ว้ายบอสพูดแรงอะค่ะคือบอสค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคือฉาบเนี่ยฉันเป็นลูกน้องที่ไม่เอาไหนจริงๆนะคะบอส
0: พอจะทำให้คุณไม่ดาราต้าบทบาทเอาเถอะค่ะมาช้าก็อยู่ไม่มาใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะบอสว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดญาติมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะบอส
0: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาดเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
1: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยใจกี่คอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
0: วิชาการจ้ะ
1: อะไรนะคะบอส
0: วิชาการ
1: วิชาการ
0: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เด่นในสังคม
1: นะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
0: ผ่านเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คุณน้องอยากคะบอสต้องการขอว่าวิชาการที่เก๋ๆชี
1: คค
0: ่ะเป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องอยากแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้ 5,000 สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
1: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอสบอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของหยาด
2: นะคะ
1: สองหมื่น

0: ดูละครอยากเห็นอยู่ทำทำไมเนี่ย
1: แม่ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
0: เนี่ยข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีๆแล้วขับรถฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตามหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดนะดีนะไม่ใช่ลูกเราแม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายค่ะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอะแม่อยากจะแซงคิวให้ก็แซงเลยแม่
4: เดินแซงคิว
0: แบบโอ้ยอยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยแม่พูดถึงคอมพิวเตอร์ทำวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอะแม
4: ่คอลัมน์ใหม่อะลูก
0: อ่าฮะ
4: คอลัมน์เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จอบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
4: นั่นสิน้ำห่วงซะละ
0: เนี่ยแม่ไม่ไหวแย่ไม่ไหวแล้วแม่ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
4: ไม่ยอมชวนไปนอน
0: ต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่พักผ่อนเยอะๆนะ
4: ฝันดีนะ
0: อย่านอนดึกนะ
4: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
4: จ้า
0: ไปละ
4: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันก็ตายแล้วก
4: ็ตกกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกเลยไม่ยุติธรรม

0: ังคมไทยไทยว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยเห็นลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีเหรอแม่
0: จ้ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอ่ะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้ำหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการเนี่ยลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: จริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากควรทำไงดีอ่ะแม่
0: อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะเขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชน

0: ออกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ้าลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นนะลูกปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะคุณนายติดละคร
0: มามามากินเลยครับ
2: มา
0: อะไรอย่างลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
2: คิดถึงพ่อแล้วแม
0: ่เออพูดอะไรตอนนี้กินละครจะมาแล้วเร็วๆ
2: แม่น้ำพริกอร่อยอ่ะ
3: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยฉันหยาดพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวังความยุติธรรมในใจของทุกคนอย่า

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: ยาย
2: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมามไป
1: ยายหนูขอกินส้มนะ
2: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
1: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
2: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
2: ้เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะโต้เปิดประตูให้ยายสิลูก

0: ไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายให้ต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครเหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

ผมรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: ส้มหายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปถือสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
2: ก็สองลูกนี้ของผมสองลูกนี้ของยายค่ะ
1: นะครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมลเลเดอร์ใช่ไหมลูก
2: คาเมลเลเดอร์อะไรยาย
0: โตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
3: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
4: พี่ส้มรอหนึ่งค่ะ
3: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เต

0: ียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาระบบงานค่ะรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวก

เนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: ลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวผมคุยกับคุณธันวารินหรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างครับเห็นตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นนี่ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนถึงว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช
1: ่
0: ค่ะเด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาความคิดจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เรียกว่าดินอะไรครับ
1: ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก็คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: เป็นตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้ดินเบาขึ้นมาได้หมดแต่เขาจะสร้างสรรค์แต่ต้องบอกกันนะครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักน่ารักนี่คุณครูทำ
1: คุณครูทำ
0: น
1: ะครับ
0: เด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกันนะคะ
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะ

0: ก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าไอแกนเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
1: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
0: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาร์ทิซันค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือเขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
1: ็
0: เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวเราก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งเขาจะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก็คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถ อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
1: อุปกรณ์
0: ต่างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
1: แล้วเด็กไทยทุกวันนี้เป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะไหม
0: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์ลงก็แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
1: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
0: ู
1: กก็
0: ใช่ใช่
1: ก็จะให้ลูกไปเครื่องนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ
0: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดเขายังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
1: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
0: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเขาจะอยู่แบบคือไม่ได้เลยก็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
1: เดี๋ยวมันลุก
0: ไม่ล
1: ุกแล้ว
0: ค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก็แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแต่เขาก็สามารถแบบว่าเขาก็ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
1: แต่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
0: ใช่ใช่ก็ต้องพามาเรียนก่อนระยะแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ตอนนี้เราเริ่มทำเป็นวิดีโอการสอนเล็กๆก็คือส่งไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
1: ็
0: สามารถทำได
1: ้
0: ได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
1: ้ค
0: ่ะ
1: ก็เปิดมานานยังคร
0: ับ ประมาณ3ปี30ปีแล้วค่ะ
1: ไปถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ก็คือตอนแรกนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่า เราก็ไปเรียน

0: เด่นการทำระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย์จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะแล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่าเราทำเข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาเรื
0: ่
1: อยๆหาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวเขามากที่สุด
0: ค่ะ
1: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: แล้วมาติดตามรายการเซ็นโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้วยอากาศด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้วยอากาศอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็คืออาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่างนี้อ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอ
0: คร
1: ับ ก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของที่ระลึกแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่าเป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ใช่ค่ะก็ทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติมา
1: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
1: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
0: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
1: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบางคนบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็นคุณแม่เด็กน้องเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านนี้ค่ะ
0: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได้
1: ใช่ค่ะ

0: บริษัท
1: อา
0: จจะใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟต์งานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% เลย
1: คร
0: ับ ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้วยการทำนะคะ
1: ก็ลอง
0: แล้วก็
1: ค
0: ุ
1: ยกันดู
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ที่บ้านก็เราก็พันกำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู
1: ่
0: ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค่ะก
1: ็
0: หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราลองคุยกันดูได
0: ้ค่ะ
1: ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหร
0: ือ
1: บางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยกันพัฒนาชุมชนรอบข้าง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำได้เหมือนกันในหลากหลายรูปแบบเนี่ยนะครับ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: คร
1: ับเราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็น QR code แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก
0: ็
1: ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมมันยังทำอยู่ไหมคร
1: ับ ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส์
0: ที่คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักไปเลยครับ
1: อ๋อก็เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่าคือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบพอช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมีเด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำ

0: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนเข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคิดว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดแล้วก็เราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้งค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได้เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะหลาจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่ผู้ช่วยก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจะเป็นแบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็สามารถ
0: ใช่ศึกษาให้รู
1: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
1: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช่วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลแพ็คของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะ

โดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการ

การชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาทุกท่านย้อนวัยกันมาสักนิดนึงมาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆกันนะครับพอจะจำได้ไหมครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราเช็คชื่อเข้าออกในโรงเรียนกันอย่างไรได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ใช้หมดไหมแล้วก็มีเงินหายบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่ไม่แน่ใจว่าลูกของเรานั้นเดินทางถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้นะครับนำมาสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น Education Tech ที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่างๆของโรงเรียนนะฮะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นทั้งในตัวของคุณครูเองผู้ปกครองรวมถึงเด็กนักเรียนด้วยผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือ Education Tech นะครับถือว่าเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้การศึกษาของประเทศไทยเข้าไปสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ได้นะครับซึ่งวันนี้ครับมีตัวอย่างของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะมาตอบโจทย์ของโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและเด็กๆให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นกับทุกระบบการจัดการที่โรงเรียนควรจะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าออกโรงเรียนระบบการชำระเงินระบบการบ้านหรือระบบอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำผ่านแอปพลิเคชันและก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่มีชื่อว่าจับจ่าย for school ครับแต่จะสะดวกขนาดไหนและน่าสนใจอย่างไรในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนรินทร์ คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่เขาเน้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนนะครับกับคุณนรินทร์คูรานา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับนารินครับจับจ่าย for school คืออะไรครับ
1: ระบบจับจ่าย for school นะครับมันคือระบบบริหารโรงเรียนแบบดิจิตอลซึ่งหัวใจหลักของเราแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างนักเรียนโรงเรียนและผู้ปกครองเข้าด้วยกันผ่านหนึ่งแพลตฟอร์มซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างมันมีตั้งแต่ดูว่านักเรียนเนี่ยซื้อของอะไรในโรงเรียนบ้างผู้ปกครองรู้เลยวันนี้เขากินอะไรไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ทางโรงเรียนเองก็สามารถรู้สต็อกสินค้าพวกนี้การมาเรียนของนักเรียนตารางเรียนตารางสอนการบ้านคะแนนพฤติกรรมหรือข้อมูลข่าวสารหรือการบ้านในโรงเรียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะรับรู้ได้ง่ายๆทันทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผม
0: คือมันเด้งเตือนทุกอย่าง
1: ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนผู้ปกครองรู้ทันทีก็คือว่าเราเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเข้าง่ายๆผ่านสื่อดิจิตอลที่เราเรียกว่าโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยครับผม
0: ครับผมแล้วก็เป็นตัวฮาร์ดแวร์ด้วยที่ใช้สำหรับสแกนนิ้ว
1: ถูกต้องครับผมหนึ่งในสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อของหรือระบบของ attendance ที่ว่าดูนักเรียนมาไม่มาเรียนเนี่ยสามารถเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้แบบคุณครูเช็คชื่อด้วยกระดาษช่วยด้วยเงินสดหรือบางทีใช้ด้วยบัตรแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะแบบทำหายบ้างแหละโดนแบบเพื่อนยืมเงินบ้างหรือแบบมีไถเงินบ้างโรงเรียนก็ยังมีแต่ของเราเนี่ยกลายเป็นว่าใช้ตัวตนในการยืนยันทั้งหมดก็คือใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแล้วเราพัฒนาเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือของเราเองเนี่ยก็ต่างจากเจ้าอื่นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราพัฒนาในรูปแบบของแท็บเล็ตแล้วมีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือในตัวนั้นใช้งานในโรงเรียนได้แบบง่ายๆเลยครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าแท็บเล็ตนี้ก็คืออยู่ในทั้งห้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในร้านอาหาร
1: ได้หมดเลยอยู่ในรถตู้ก็ยังได้เลยถ้าในอนาคตต่อยอดไปใช่ไหมจะอยู่ในรถตู้ในห้องเรียนห้องอาหารไปทัศนศึกษาพามันออกไปใช้งานด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเลยว่าลูกเขาจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันสามารถแทร็กได้ตลอดเวลาครับผม
0: โอ้ดีมากฮะเรียกได้ว่าทำได้เกือบทุกอย่างเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ที่มาของจับจ่ายครับคือเราเห็นเนี่ยเพนพอยต์หรือว่าโอกาสอะไรเราถึงมาทำไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ผสมกับแอปพลิเคชันในการยืนยันตัวตนในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือ
1: คือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจริงๆก่อนที่มันจะเป็นจับจ่าย for school เหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จับจ่ายแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ย 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋าตังเงินสดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือถ้ายิ่งไม่ต้องพกได้ยิ่งดีคือชอบไปตัวเปล่าเพราะเวลาบางทีเคยไหมครับใส่กางเกงใส่เงินใส่กระเป๋าตังแต่กางเกงยีนแล้วมันรัดแล้วมันแน่นแล้วเมื่อก่อนชอบใส่เดฟอะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วมันไม่ชอบมากๆก็เลยพยายามที่จะหาโซลูชันว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อไม่ต้องพกเหล่านี้เลยนึกถึงระบบการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ซึ่งไบโอเมตริกส์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นม่านตาไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นใบหน้าหรือเป็นลายนิ้วมือแต่ในเคสเนี่ยเราเลือกใช้ลายนิ้วมือพอเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราต้องการเดิมทีต้องการทำแค่ระบบชำระเงินด้วยลายนิ้วมือเองครับแต่อยู่ๆเนี่ยเด็กวัยอายุ21 22ในอดีตเนี่ยจะไปตุ้มตามไปสเกลใหญ่ๆกับห้างดังๆเนี่ยมันไม่มีใครเริ่มต้นกับผมอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราเริ่มในโรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมันยัง close loop มันยังทดลองได้มี case study เราก็เลยโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปเริ่มในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนแรกเลยตอนนั้นที่ให้โอกาสเราเมื่อ3ปีที่แล้วคือโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลาอยู่ที่จังหวัดสงขลานะเขาเริ่มกับเรามาตั้งแต่วันนั้นพอเราเริ่มเข้าไปเนี่ยเราเริ่มได้ศึกษาว่าคือณวันนั้นเนี่ยระบบซื้อขายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อแล้วนะมันเชื่อมต่อฝั่งโรงเรียนกับฝั่งผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วคือเขาสามารถที่จะเห็นแล้วว่าลูกเขากินอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้าโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยคิดถึงด้วยนะครับว่าแค่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเขาถึงโรงเรียนหรือเปล่าตารางเรียนตารางสอนของเขาเป็นยังไงคะแนนพฤติกรรมของเขาโดนตัดหรือเปล่าหรือหนีเรียนหรือเปล่าหรือทำความดียังไงบ้างเพราะคะแนนพฤติกรรมมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องการบ้านข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเห็นแบบคือจริงๆเรื่องพวกนี้เราเรียนรู้มาจากลูกค้าหรือคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นคนบอกเรามาผมก็เลยปิ๊งขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราทำระบบซื้อขายแล้วอะและเราต่อยอดระบบอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยระบบจับจ่ายจึงไม่ใช่แค่โรงอาหารละ เรากลายเป็นว่าเราครอบคลุมบ้านหนึ่งหลังของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องวิชาการห้องอาหารห้องผู้ปกครองห้องนักเรียนห้องฝ่ายกิจการเราพยายามต่อทุกอย่างเข้าในหนึ่งแพลตฟอร์มตรงนี้ครับผม
0: เรียกได้ว่าครบทุกอย่างในโรงเรียนเลยฮะ
1: วันนี้เราอาจจะยังไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าในอนาคตเราครบแน่นอนวันนี้เรา 60-70% ของโรงเรียนเนี่ยเราค่อนข้างจะครอบคลุมเรียบร้อยแล้วครับ
0: จากแค่ตอนแรกเริ่มต้นจากการเรื่องของการจับจ่ายซื้อของแล้วก็มาเทสในโรงเรียนก่อนแต่ปรากฏว่าเห็นปัญหาจากของในโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่เราสามารถแก้ไขได้เราก็เลยกระโดดเข้าไปทำในเรื่องของตรงนั้น
1: ถูกต้องครับผม
0: แล้วเห็นว่าไปประกวดรางวัลมาด้วยนะฮะหลายเวทีเลยทีเดียวมีอะไรบ้างเล่าให้เรา
1: คือปีที่แล้วนะครับก่อนที่จับจ่ายจะเปิดตัวเลยเราประกวดโครงการยังเทคโนเพรเนอร์ที่จัดโดยบริษัทสามารถสวทช.แล้วก็ซอฟแวร์พาร์คณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการประกวดแบบแผนธุรกิจยังเป็นแค่ไอเดียเลยนะแล้วเราโชคดีมากๆคือไม่เรียกว่าโชคดีกว่าคือเราทำงานหนักมากๆเราได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งกัน6เดือนประกวดแผนธุรกิจเพื่อดูว่าทำได้จริง6เดือนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับผมและหลังจากนั้นเองเราก็ไปประกวดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปประกวดที่งาน iTech International Invention Fair ที่ประเทศมาเลเซียผลงานไทยเราเนี่ยนะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองที่ประเทศมาเลเซียด้วยเช่นกันครับผม
0: น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวอยากจะให้คุณนลินเนี่ยช่วยไปรีวิวนะฮะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจให้เราดูหน่อยรวมถึงฟีดแบคจากของคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะ
1: ได้เลยครับงั้นตามผมไปเลยครับ
0: ได้ครับผม

0: อนนี้ครับเรามารีวิวเจ้าเครื่องจับจ่าย For School ตัวนี้นะครับซึ่งต้องใช้งานกับแอปพลิเคชันในมือถือด้วยเดี๋ยวคุณอรินจะสาธิตให้ดูนะฮะว่ามันทำงานฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับเอาในมุมของผู้ปกครองก่อน
1: ได้เลยครับผมคือในมุมแรกเนี่ยเวลานักเรียนเข้าโรงเรียนนะครับเขาก็ใช้วิธีของการสแกนด้วยมือบนเครื่องตัวนี้ซึ่งเครื่องตัวนี้มันพกไปที่ไหนก็ได้นะครับวิธีก็คือผมก็คือวางนิ้วให้ราบเข้ากับตัวแท็บเล็ตเข้าไปเลยหลังผมสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่าชื่อผมขึ้นมาถ้าผมใส่รูปไปด้วยในรูปมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่จะเห็นว่าผมออกก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราควรจะออกตอน4โมงผมมาสแกนตอนบ่าย3กว่าณเวลาเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเราออกก่อนเวลาทีนี้ในมุมกับขออนุญาตนะครับในมุมกับกันเนี่ยคือผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่ดังตึ๊กๆพอได้ยินไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าเราออกโรงเรียนเวลากี่โมงสถานะอะไรผู้ปกครองก็จะทราบทันทีแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ครับผม
0: ก็เป็นสถานะออกก่อนเวลา
1: ครับนี่คือตัวของการเช็คเครื่องนะครับแต่นอกจากนี้แล้วในตัวแอปมันทำได้มากกว่าแค่นั้นในตัวแอปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะดูเรื่องของรายงานการซื้อขายสินค้าในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเมนูรายงานการซื้อสินค้าผมย้อนกลับไปวันที่เขามีการซื้อขายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าเรามีเมนูการซื้อขายอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่
0: เรียกว่าตรวจสอบได้เลยว่าลูกของเรานั้นซื้ออะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องไม่ใช่แค่นี้แต่ว่าเรื่องของตารางเรียนตารางสอนก็อยู่ในเมนูของตารางเรียนตารางสอนเรื่องของการเติมเงินพวกนี้ก็จะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยครับผม
0: ครับแล้วเงินนี่ไปอยู่ในไหนครับสมมุติว่าจะให้ลูกไว้ใช้500ในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ย
1: วิธีการเติมเงินนะฮะตอนนี้ให้ผมอยากให้นึกถึงภาพมันมี2วิธีในการเติมเงินในโรงเรียนวิธีแรกเนี่ยคือวิธีการเติมเงินเหมือนกับฟู้ดคอร์ทในเวลาเราเจอในห้างโลตัสบิ๊กซีใช่ไหมฮะเด็กก็เอาเงินมาฝากในโรงเรียนอาจจะมีเคาน์เตอร์ในโรงเรียนที่คอยรับแต่แทนที่มันจะเป็นบัตรมันฟู้ดคอร์ทเนี่ยคือเด็กก็ใช้นิ้วมือฝากเข้าไปเลยแล้วไอ้เงินนั้นก็จะอยู่ในนิ้วมือพอเด็กไปซื้อของก็มาสแกนในเจ้าตัวนี้เลยครับผู้ปกครองก็จะได้รับ alert เหมือนที่ทึ่งทำให้ดูเมื่อกี้ว่าก็ alert ทันทีว่าเขาซื้ออะไรไปบ้าง
0: ผมจะซื้ออะไรเนี้ยผมก็นิ้วไปสแกนได้เลย
1: ถูกต้อง
0: เงินก็จะตัดจากในระบบเหมือนผมมี ID ของผมเอง
1: ถูกต้องครับเราสร้าง account แล้วผูกเข้ากับบัญชีไว้เรียบร้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2ซึ่งเรากำลังจะเปิดใช้ในเทอม2เดือนตุลานี่แหละครับ

0: ก็คือผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันจากนอกบ้านได้เลยคือไม่ต้องให้ลูกมาเติมเงินในโรงเรียนละ
1: เติมให้ได้เลย
0: เติมให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเติมมาให้ลูกได้เลยแต่พี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเติมมาให้ลูกทีเดียว500บาทพันนึงเนี่ยกลัวลูกจะใช้กระจุยหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะก็มีฟีเจอร์ที่จะเรียกว่าฟีเจอร์ในการจำกัดวงเงินการใช้ต่อวัน
1: เช่นใส่เข้าไปพันนึง
0: อาจจะให้ใช้วันละ50บาท60บาทมันก็จะใช้ได้เพียงแค่50 60บาทมากกว่าแค่ฟีเจอร์การจำกัดวงเงินนะเรายังมีฟีเจอร์นึงที่เราเรียกว่าblacklist
2: ไม่ให้ซื้อ
0: ไม่ให้ซื้อถูกต้องบางทีลูกเราเนี่ยพอทราบไหมครับว่าจริงๆจริงๆฟีเจอร์ blacklist มีที่มานิดนึงต้องขอเท้าความไปนิดนึงเราพอทราบมาว่ากว่า 30% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วนครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาไม่รู้ว่ากินของหวานมากเกินไปหรือเปล่าของทอดมากเกินไปหรือเปล่าก็เริ่มทำ blacklist พวกนี้ในการควบคุมการโภชนาเรื่องการโภชนาการในโรงเรียนของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจำกัดวงเงินได้หรือตั้งแบล็คลิสต์เขาก็ได้ว่าให้หรือไม่ให้กินสินค้าประเภทไหน
1: ครับผมแล้วยังมีเรื่องของการบอกเกรดเด็กในนี้รายงานเรียบร้อยหมดเลย
0: ถูกต้องครับผมเรื่องของเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้คู่กันกับแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ทางโรงเรียนเองจะต้องแบบแจ้งเกรด import เข้ามาในเว็บทางผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็จะรับรู้เหมือนกันว่าเกรดของเขานั้นมีอะไรบ้างติดรอมั้ยมีต้องส่งงานมั้ยต้องซ่อมมั้ยซ่อมมันก็แจ้งได้นะว่าต้องซ่อมอะไรบ้างก็ผู้ปกครองก็จะทราบตรงนี้เหมือนกัน
1: ทีนี้ลูกๆนี่ซ่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ละเห็นจากรายงานนี้ทันทีเลย
0: จริงๆเรียกว่าเรากำลังฝึกนิสัยตั้งแต่เด็กๆให้ลูกดีกว่า
1: ทีนี้ในมุมของคุณครูบ้างครับการจัดการของคุณครูเนี่ยมีอะไรที่มาช่วยบ้าง
0: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะช่วยลดภาระครูได้มหาศาลเลยครับผมเอาแต่ฟีเจอร์ง่ายๆเลยนะครับซึ่งคุณครูสามารถที่จะทำการซื้อขายของได้เหมือนเด็กเด็กๆเลยครับคุณครูสามารถที่จะทำการเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กเมื่อสักครู่เหมือนกันทางโรงเรียนทางผู้บริหารก็จะเห็นสถิติรายงานมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนบุคลากรเข้ากี่คนแบบเดียวกันกับนักเรียนเลยนะครับซื้อขายของเป็นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้คุณครูมีฟีเจอร์ที่แตกต่างก็คือว่าคุณครูสามารถที่จะเช็คชื่อรายคาบของนักเรียนได้เลยเป็นรายวิชาว่าเราจะไปเช็คชื่อสมมติผมต้องการที่จะเช็คชื่อผมเลือกเลยว่าผมเช็คชื่อวิชาอะไรหรือผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมสามารถที่จะตัดคะแนนเดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าผมต้องการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียนผมเลือกชั้นที่มีในโรงเรียนเช่นในเคสนี้อาจจะเป็นชั้นป.1ห้องอะไรผมก็เลือกเป็นห้องหนึ่งนะครับและมีรายชื่อนักเรียนทุกคนขึ้นมาในนี้เลยผมต้องการไปตัดเด็กหญิงชื่อยกตัวอย่างเป็นเด็กหญิงกอไก่แล้วกันนะครับผมเลือกนางสาวคนนี้ปุ๊บข้อหาแต่งกายผิดระเบียบแต่ด
1: ู
0: ลบ3คะแนนแต่งกายผิดระเบียบปุ๊บแล้วผมกดยืนยันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียใจด้วยค่ะมีรายงานตัดคะแนนพฤติกรรม3คะแนนเนื่องจากแต่งกายผิดระเบียบที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: real time ตัดคะแนนปุ๊บคุณพ่อคุณแม่
1: กลับบ้านคุยเลย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูเองจริงๆเนี่ยมีภาระในการทำรายงานทำรีพอร์ตพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเกิดคุณครูใช้สื่อดิจิตอลโมบายแอปที่ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วในปัจจุบันนะครับก็จะได้รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนทุกคนคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนการส่งการบ้านหรือตารางเรียนตารางสอนเนี่ยได้ด้วยเช่นกัน
1: นอกจากนี้มีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับคุณครูบ้างไหมครับ
0: ผมคิดว่าผู้บริหารของทุกๆโรงเรียนจะต้องชอบฟีเจอร์นี้มากๆครับเพราะมันคือฟีเจอร์รายงานผู้บริหารไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ที่ไหนในบนโลกนี้นะครับเขาสามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่อันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกวันเวลาประมาณ 10:30 นเราจะยิง notification ไปหามือถือของผู้บริหารทุกวันเลยครับ 10:30 นทุกวัน
1: ว่าสรุปผล
0: เป็นสรุปผลมาเลยว่าเรียนท่านผู้บริหารประจำวันที่เท่าไหร่สถิติการมาเรียนนักเรียนขาดลามาสายกี่คน อาจารย์กี่คนพนักงานกี่คนแต่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะถ้าเราดูรายละเอียดแบบเชิงละเอียดเนี่ยเราสามารถเห็นเป็นชื่อแล้วรวมเป็นเปอร์เซ็นต์รวมมาให้เลยถ้าเกิดบุคลากรสักคนนึงหรือคุณครูสักคนนึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีชื่อทุกคนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าใครขาดใครสายใครทุกคนแบบเรียลไทม์แล้วเรากำลังต่อยอดขึ้นไปจนถึงเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินค่าเทอมการซื้อของในโรงเรียนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ในรายงานผู้บริหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยผู้บริหารที่ไหนสามารถที่จะหายห่วงสบายใจได้เลยว่าเราอยู่ไม่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างน้อยเข้าใจถึงสภาพของโรงเรียนณวันนั้นได้

0: ครับตั้งแต่มีระบบจับจ่ายฟอร์สคูลเข้ามาใช้งานในโรงเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คือใช้วิธีมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็ต้องเซ็นชื่อดูเวลาแล้วก็เซ็นชื่อก็ต้องลงในกระดาษเนาะค่ะแต่พอมีเครื่องเข้ามาก็คือใช้วิธีสแกนนิ้วก็ง่ายดีรวดเร็วรู้เวลาแล้วเราไม่ต้องมาแบบนั่งรอ

0: ็สะดวกดี
1: อันนั้นก็เป็นในมุมของคุณครูแถมว่านอกจากเป็นคุณครูแล้วเห็นทราบมาว่าคุณครูก็ยังเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วใช้งานในมุมผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างครับ
0: มุมผู้ปกครองเหรอคะก็ถ้าสมมติลูกเรามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเข้าสแกนเนี่ยก็คือจะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์เราว่าลูกเราเข้าโรงเรียนกี่โมงแล้วก็ออกกี่โมงค่ะก็คือโรงเรียนไม่ต้องแบบโทรศัพท์มาบอกแม่แล้วนะว่าลูกออกจากโรงเรียนไปแล้วหายไปไหนเพราะรู้เลยว่าลูกกลับเวลานี้ผู้ปกครองต้องกะได้แล้วว่าลูกต้องถึงบ้านกี่โมงก็จะรู้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นออกจากโรงเรียนเวลานี้ถ้าเกินไปอย่างนั้นแสดงว่าลูกคุณไปที่อื่นก็คือสามารถเช็คได้ค่ะจะมาโทษครูไม่ได้แล้ว
2: คุณครูครับแล้วมันใช้งานยังไงได้บ้างครับ
0: อ๋อใช้งานง่ายค่ะไม่ยากก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันจับจ่ายใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เข้ารหัสเราแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะคะก็จะมีรายงานบอกเราว่าในมุมของคุณครูก็ค่ะก็จะเป็นว่ามีการประชุมกี่โมงที่ห้องไหนเขาก็จะแจ้งมาในนี้ได้ถ้าสมมติเรามาโรงเรียนเราสแกนนิ้วมันก็จะขึ้นค่ะว่าเราเข้ากี่โมงค่ะเนี่ยแล้วก็ออกกี่โมงค่ะถ้าเป็นในมุมถ้าเป็นในมุมของแม่นะก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าลูกเข้ากี่โมงออกกี่โมง
2: เด้งขึ้นชื่อมาเลยว่าใครเข้าโรงเรียนตอนกี่โมง
1: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูรีวิวการใช้งานเครื่องจับจ่าย ForSchool มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะฮะถึงวิธีการสร้างนะฮะธุรกิจตัวนี้นะครับคุณนลินนะฮะกว่าที่มันจะมาให้เราเห็นนะวันนี้ที่มันเป็นเครื่องรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยฮะ
3: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาบ้างครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมตัวนี
3: ้พี่บุญครับผมไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีประสบปัญหาแทบจะทุกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของการเงินและเรื่องของทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นจุดๆเนี้ยเราต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาไปครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความรู้เราศึกษาเยอะมากๆว่าศึกษาและทดลองเยอะมากๆว่าชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนพาร์ทเนอร์เจ้าไหนที่จะสามารถทำให้เราได้รูปแบบหรือต้นแบบที่เราต้องการจริงๆในเรื่องของการเงินเพราะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เนี่ยมันใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปทำทดลองใช่ไหมเราเองตอนนั้นผมเองก็วิ่งเต้นแบบหนักมากเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยมีคนเชื่อในคอนเซ็ปต์ไอเดียของเราแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปทำต้นแบบเพื่อที่จะหาเงินทุนต่อไปอันนี้คือปัญหาเบื้องต้นนะครับพี่มีส่วนไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวจะเล่าส่วนนั้นด้วย
1: คือมันเหมือนกับว่าเรามีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านมันมาได้
3: ถูกต้อง
1: แล้วจุดที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมตัวนี้มันคืออะไร
3: คือหนึ่งเลยก็คือส่วนจุดที่ยากที่สุดเลยหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรารู้น้อยอ่ะถ้าเปรียบผมเองตอนนั้นก็แค่22 23เวลาที่ผมเริ่มตอนนั้นนะแล้วผมเป็นคนชาวสมุยผมต้องเล่าให้พี่ฟังนะผมเป็นชาวสมุยทีนี้สมุยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันไม่ใช่เมืองของ IT เท่าไหร่วันที่ผมจะเริ่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยที่บอกผมว่าเอ้ยแล้วขออนุญาตนะแล้วมึงจะไปทํายังไงมึงจะไปหาเงินที่ไหนไปหาทีมวิศวะมาจากไหนแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วค่อยๆฝ่ายหาความแล้วทดลองลองผิดลองถูกทําไปแก้ไปแก้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยครับผมนั่นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยตอนนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาความรู้ทีนี้ผมก็คิดว่าในการแก้ปัญหาเหล่านี้คือเราต้องศึกษาให้มากจริงๆแล้วพร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะพลาดกับมันแล้วแล้วลองใหม่ใช่ครับผม
1: เหมือนความรู้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราไม่รู้อะไรเราอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปหาให้ได้
3: ถูกต้องใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยความรู้พวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะโดยเฉพาะถ้าเราทําสิ่งใหม่บางทีมันไม่มีความรู้ที่จะไป Google แล้ว Google แล้วเจอตรงๆได้เลยใช่มั้ยบางสิ่งที่เราไม่สามารถวิ่งชนตรงๆได้เนี่ยเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องหาวิธีซิกแซกในการได้มาซึ่งความรู้ตรงนั้นหรือ breakthrough ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ช่วงเรียกว่าปีแรกทั้งปีเนี่ยพยายามฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เกิดเป็นรูปเป็นเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นได้จริงๆอ่ะครับผม
1: ฮะก็เรียกได้ว่าพบอุปสรรคปัญหามากมายแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได
3: ้
1: นะฮะแล้วทั้งหมดนี้เราใช้เวลาในการทําเนี่ยให้มาเป็นณจุดเนี้ยจับจ่าย ForSchool เนี่ยใช้เวลานาน
3: จริงๆต้องบอกพี่ว่าทุกวันนี้จับจ่าย ForSchool มันก็ยังไม่ถึงสุดยอดในสิ่งที่แบบที่ผมคิดถึงนะวันนี้เราอาจจะถึงแค่ 2-3% ในสิ่งที่เราคิดถึงเองเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมก็ยังศึกษาความรู้เราก็ยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราต้องการที่จะไปถึงเวลาผ่านมาเนี่ยปีครึ่งละรวมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทําเริ่มคิดเริ่มลองแล้วเริ่มออกสู่ตลาดออกสู่ตลาดจริงๆประมาณปีนึงแต่เราทํา6เดือนแรกเราก็เริ่มเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดลองตลาดเลยเพื่อบางทีเราก็กลัวว่าเราจะทําแบบคิดว่าตัวเองทําดีแล้วอ่ะแต่มันไปถึงมือผู้ใช้แล้วก็อาจจะมันไม่

0: ก็ได้เราก็เลยทำไปแก้ไปทำไปลองไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับผม
1: ทำไปแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ business model ของจับจ่ายเนี่ยเป็นยังไงฮะเราเอามาเครื่องมาให้ใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังหรือว่าขายเครื่อง
0: โอเคคือจับจ่ายจริงๆเราขายเป็นทั้งระบบซึ่งระบบของเราเนี่ยมีทั้งตัวที่เป็นตัวเครื่องสแกนที่เราได้ดูกันไปใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตมีทั้งตัวของแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัวทั้งตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการเข้าดูรายงานเชิงลึกมากขึ้นนะครับเราขายทั้งระบบในราคาตั้งแต่200บาทจนถึง500บาท
1: ต่อ
0: นักเรียน1คนต่อ1ปี
1: 1ปี
0: ต่อ1ปีใช่ครับผมก็คือเป็นรายปีไปนะครับเหมือนเช่าระบบเราไปใช้ไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เราจัดการให้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนระบบเพราะกว่าจะเขียนได้ระบบครอบคลุมแบบที่เราเข้าใจเนี่ยไม่รู้โรงเรียนต้องเจ็บตัวเท่าไหร่เช่าเราใช้เรามันง่ายกว่าไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเพราะเครื่องเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าเครื่องมีปัญหาเครื่องใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงให้ก็เป็นโมเดลเช่าใช้ในรายปีไปเลยอย่างนี้ครับผม
1: ฮะแล้วตอนนี้ไปได้กี่โรงเรียนจำนวนยูเซอร์ที่ใช้ประมาณกี่คน
0: โอเคเราเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีโรงเรียนที่ไซน์อัพเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ20โรงเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมาก
1: ๆ
0: นะครับประมาณ20โรงเรียนยูเซอร์รวมๆกันเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคนเรียบร้อยแล้วครับผมรวมทั้งครูนักเรียนนะครับผม
1: เป้าหมายในอนาคตของจับจ่าย For School
0: เราตั้งเป้าไว้หนักมากเลยว่าภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะครองตลาดไทยให้แข็งแรงที่สุดก็ปี2019ก็3ปีข้างหน้านี่เองใช่ไหมครับโดยเราเริ่มต้นจากทั่วประเทศนะครับก็ครองตลาดตรงนี้ให้ได้ให้เป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยให้ได้ครับ
1: เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: สุดท้ายอยากให้คุณนรินทร์ฝากถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดจะสร้างนวัตกรรมดีๆอะไรอย่างที่คุณนรินทร์ทำครับ
0: ผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะครับว่าจริงอันนี้ไม่จำเป็นต้องเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวนะจริงๆมันสามารถใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่เราทำจริงๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังแล้วกันว่าตอนที่ผมเริ่มทำธุรกิจเนี่ยผมจะต้องเอาไอเดียหรือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยไปเล่าให้นายคือหลายคนฟังมากๆเลยและหลายคนก็จะบอกผมหรือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเจอเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยคุณช่วยทำให้ผมดูก่อนสิทำให้ฉันเห็นก่อนแล้วฉันถึงจะเชื่อคุณแต่ผมบอกว่าเปล่าไม่พวกเขาทุกคนคิดผิดจริงๆแล้วคุณต้องเชื่อก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นมันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อมันเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะเห็นมันเลยเพราะฉะนั้นผมฝากว่าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำมากพอและไม่ใช่แค่เชื่อวันสองวันนะเพราะว่าการทำแบบทำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องเชื่อนานพอด้วยกับสิ่งที่คุณทำก็ผมฝากเรื่องความเชื่อนี้ไว้เลยครับ
1: โอ้สุดยอดมากๆนะครับวันนี้ครับเราก็ได้มุมมองและไอเดียดีๆนะฮะรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมของจับจ่าย For School ที่คุณนรินทร์มาเล่าให้เราฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินทร์มากๆครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ

ระบบจับจ่าย For School ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการวัยเพียง26ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับขอแค่เรามีความเชื่อและก็ตั้งใจทำมันให้อย่างเต็มที่เหมือนที่คุณนรินทร์ให้คำแนะนำไว้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับอีกหนึ่งหนุ่มผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่เขาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ Big Data และก็ Machine Learning มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรครับแต่จะน่าสนใจขนาดไหนคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www.set.or.th ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนสันติดรุณจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

0: ให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยประชาชน
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมคิดว่าอาชีพไหนบ้างครับที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินครับหลายๆคนคิดว่าต้องเป็นแค่นักธุรกิจมหาเศรษฐีนักลงทุนเท่านั้นที่ต้องวางแผนทางด้านการเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับสำหรับคนที่วางแผนทางด้านการเงินครับไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะหรือว่าจะเป็นคนทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่เว้นแต่ศิลปินดาราครับต้องวางแผนทางด้านการเงินทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้พบกับศิลปินนักร้องครับที่เราไม่ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆของเขามานานแล้วครับจะเป็นใครไปเจอกับแขกรับเชิญของเราเลยครับ

0: ศิลปินที่เราไม่ได้ยินเสียงมานานนั่นก็คือคุณไอนั่นเองครับคุณไอมีชื่อจริงว่าพันนีวีรานุกูลนะครับปัจจุบันนี้คุณไอถือเป็นอดีตศิลปินที่ผันตัวเองมาทำอาชีพที่ตัวเองชอบครับเธอเริ่มต้นด้วยทุนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานด้วยความคิดที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมก็เลยทำให้คุณไอตัดสินใจทำงานทางด้านสื่อบันเทิงซึ่งเป็นงานที่ตนเองนั้นถนัดเป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่างเช่นเป็นพิธีกรในรายการดนตรีกวีศิลป์รายการ By Finder และจัดรายการวิทยุที่ FM 1อีกด้วยเนื่องจากไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงจึงทำให้คุณไอต้องศึกษาเยอะกว่าคนอื่นขยันให้มากและมองว่าการทำงานหนักเต็มที่กับชีวิตให้มากนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้ผลตอบแทนกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายที่สำคัญเราจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้พบเจอพอเพียงกับสิ่งที่เรามีเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้ครับคุณไอเป็นคนชอบเดินทางนะฮะแต่ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนเลยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่จัดสรรเงินได้ดีมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยการวางแผนในแบบฉบับที่คิดว่าดีที่สุดนำสินทรัพย์ที่มีมาเพิ่มค่าต่อยอดลงทุนกับสิ่งที่เรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนี่แหละครับคุณไอของเราครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไอแล้วนะครับไอครับก่อนอื่นเลยเราขอย้อนอดีตไปสักสองชั่วโมงก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลย
1: นะฮะย้อนอดีตนิดนึงย้อนอดีตนิดนึงนะฮะเริ่มต้นนะฮะแน่นอนก็ทุกท่านก็รู้จักพี่ไอดีนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็เป็นสาวสวย
2: เป๊ะเลยถูกเลย
1: นะครับผมย้อนอดีตนิดนึงครับตอนนั้นนี่ออกเทปมาจนถึงปัจจุบันนี่กี่ปีแล้ว
2: โอ้โหนี่ถ้าพูดว่า
1: ใช้คำว่าเทป
2: รุ่นเทปเนี่ยต้องมี10อัพอ่ะ
1: ครับผม
2: ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่ปีโอ้ย38 39
1: เอ๊ะตอนนั้นพี่ไอออกอัลบั้มเดี่ยวหรือว่าออกเป็น
2: อัลบั้มเดี่ยวเลยค่ะตอนนั้นออกเป็น EP ก่อนกับ Sony Music แล้วก็ออกเป็นอัลบั้มแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาประมาณ 5-6 อัลบั้มค
1: ่
2: ะแล้วก็มีงานแจมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะฮะเพลงฮะนิดนึงครับนิดนึงเอาให้แบบติดปุ๊บรู้เลย
2: เพลงที่คนแบบว่ารู้จักที่สุดแล้วกันนะคะที่เพลงบอกเขาว่าเจอฉันเป็นเพลงผู้หญิงใจร้ายมากๆไปแย่งแฟนชาวบ้าน
1: บอกเขาเจอฉันแล้วเรารักกันยังไงเนี่ย
2: นี่หรือว่าทำกันบ้านดีมากแสดงหรือว่าเราอยู่รุ่นเดียวกันนะเต้
1: เอ้ยบ้านผมเกิดมาก็แบบว่าแบบยุคแบบ
2: บอดี้สแลม
1: ว่านะครับผมนะฮะไป
2: พี่ก็น้องๆบอดี้สแลมไม่กี่ปี
1: น้องนะครับเป็นคำว่าน้องนะครับผม
2: ก็แหละเพลงนั้นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ได้รู้จักกัน
1: โอ้แต่เพลงนี้ผมชอบมากครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะฮะตอนนั้นเด็กๆเลยครับตอนนั้นเป็นเด็กชายนะครับหัดเล่นกีตาร์
2: เอาเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาล่ะ
1: โตขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เรื่องไม่ถูกครับว่าจะเอาอะไรดีเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่นนะครับผมอ่ะแล้วกลับเข้ามานะฮะตอนนี้ก็พอผ่านแล้วก็เล่นดนตรีก็ตอนจนถึงปัจจุบันนี
2: ้
1: ยังมีออกอัลบั้มอีกไหมฮะ
2: ก็ไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มแต่ว่าไปแจมๆคนนู้นคนนี้แล้วก็มีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดก็แอนิเมชันเรื่อง
1: เอ็กโค
2: ของกันตนาที่ทำ
1: เอ็กโคนี่ก็จะเป็นแบบเด็กชาวเขาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ที่รักสิ่งแวดล้อมให้เราฟังเสียงสรรพสัตว์เสียงธรรมชาติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็จะใครที่อยากจะได้ยินเสียงใหญ่นะครับก็กลับไปดูแอนิเมชันเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะไปขอตามสถานีวิทยุด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนอกจากทำอัลบั้มเพลงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอีกบ้างครับ
2: ก็มีก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นพิธีกรรายการดนตรีกวีศิลป์ทางช่องไทย PBS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการนางเอกทางช่อง9แล้วก็ผลิตรายการภาษาบาซาพาไปเที่ยวตลาดทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่2รายการ
1: ครับ
2: มีของวิทยุครอบครัวข่าวทุกวันศุกร์กับเสาร์นะคะแล้วก็วิทยุลูกทุ่งอีซี่ก็ 4.5
1: โอ้โหทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหม
2: ก็มีค่ะก็มีแบ่งจัดสรรเวลาก็คือเวลาพักผ่อนเราก็คือขอลางานนั่นแหละ
1: ครับผม
2: คือขอลาง
1: านพี่ไอ้เดียวและกิจกรรมตอนที่ไปขอลางานส่วนใหญ่แล้วพี่ไอ้ทำอะไรครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเพราะเป็นคนชอบเดินทางแล้วก็บางทางเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมต่างๆไปช่วยชาวบ้านไปช่วยชุมชนไปช่วยเด็กบ้างหรือว่าบางทีก็เดินทางไปแบบไปไกลเลยปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มแบ่งปันแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เห็นงานอดิเรกคือถีบจักรยานด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็ปั่นอย่างตอนนี้ก็ฮิตกันเนี่ยก็สวนสุวรรณภูมินะคะสนามสุวรรณภูมิ

0: น้ำเขียวสนามเขียว
1: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกทริปกับเพื่อนๆในกลุ่มกวนกันสิ่งที่ได้ก็คือเราได้พิสูจน์ตัวเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทำได้นะเราปั่นจักรยานขนาดนี้ได้เพียงแต่ว่าเราแค่ต้องรู้ว่าปั่นอย่างไร
0: ครับ
1: ไม่ต้องแข่งกับใคร
0: ครับ
1: แค่ไปเท่าที่กำลังขาเรามีแล้วกับลมหายใจที่มันสัมพันธ์กันแค่นี้ก็ปั่นได้ยาก
0: นอกจากที่จะเห็นเธอนะครับผมในเรื่องของการร้องเพลงนะครับในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คืองานอดิเรกใหม่ๆเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นเกือบงานหลักแล้วล่ะกับการปั่นจักรยานได้รับเสน่ห์ของเขาไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูกับอีกหนึ่งมุมมองครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนครับช่วงหน้าครับ

รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราไปคุยกับคุณไอครับอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเพลงของเธอนะฮะคุณไอเป็นผู้ที่เลือกทำงานจากความชอบและทำหลายๆงานพร้อมๆกันเชื่อว่าการเต็มที่กับชีวิตจะทำให้ได้ผลตอบแทนและกำไรจากประสบการณ์ชีวิตอีกมากมายเราไปคุยกับคุณไอกันต่อครับ

0: ระหว่างที่พี่ร้องไปผมก็รีวิวประกอบเพลงไปนะครับผม
1: เข้ามาก
0: เข้า
2: บางสิ่งที่ตามหาจะไขว่คว้า
1: โอ้โหท่าได้เลย
0: โอ้ไม่ได้ฟังนานมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยโอ้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคิดถึงเลยทีเดียว
1: ก็เพิ่งอัลบั้มใหม่ไม่กี่ปีนี้เอง
0: เรากลับมาพูดคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะครับผมแอบทราบมาว่าพี่ไอมีการวางแผนทางด้านการลงทุนของตัวเองไว้ด้วยลงทุนด้านไหนไว้บ้างครับ
1: อุ้ยลงไว้หลายด้านเลย
0: ครับผม
1: เริ่มตั้งแต่แรกก็คือตั้งแต่สมัยเรียนคือเรื่องของเรื่องเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู
0: ่ครับ
1: คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าพอมีเงินอยู่กับตัวมันจะไปหายไปเร็วมาก
0: โอ้ไม่ใช่แค่พี่ไอคนเดียวหรอกครับผมด้วยครับผม
1: ก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้ออะไรเอาไว้ที่แบบมันไม่สามารถซื้อขายได้รวดเร็ว
0: ครับ
1: ก็เลยซื้อที่ดิน
0: อ๋อฮะซื้อที่ดินแต่มัธยมเหรอฮะตอนเรียน
1: อยู่ปีหนึ่ง
0: อ๋อปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งก็โอ้โหก็18ตอนนั้นอายุ18โดยประมาณ
1: ก็เนี่ยก็เราก็เลยไปซื้อที่ดินเอาไว้ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆทำงานได้แล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พอปีหนึ่งออกปีสองเราก็เริ่มแบบซื้อประกันชีวิตให้ตัวเองเนาะประกันชีวิตที่แบบสะสมเงินด้วยดูแลเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอหลังจากที่เราซื้อประกันชีวิตเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเก็บตังค์อีกเพราะเงินมีเท่าไหร่มันก็หมดก็เลยดูก็คือเก็บตังค์กับซื้อเขาเรียกออมทรัพย์กับประกันชีวิตอ
0: ี
1: กต่างหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแล้วก็เก็บเงินไว้กับแบง
0: ค์ครับ
1: เอาเงินเข้าแบงค์โดยที่บัญชีนี้เนี่ยเราจะไม่มี ATM ไม่มีอะไรคือให้มันถอนยากที่สุดพอเริ่มโตขึ้นเราก็จะเริ่มซื้อเป็น LTF
0: ครับ
1: เอาไว้ด้วยค่อยๆ
0: ลงทุนกองทุนละ
1: ใช่เริ่มลงทุนกองทุนแล้วก็เริ่มลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดให้คนเช่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงทุนในเรื่องของเปิดพอร์ตละแต่ว่ากว่าจะลงทุนหุ้นเนี่ยศึกษามาพอสมควร
0: ครับ
1: ก็ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือฟังอย่างนี้มาเลยตลอดจริงเหรอเสียงจริงเหรอก็เลยลองดูค่ะช่องนี้ที่ศึกษาไม่อยากจะบอกอายช่องนี้แหละ
0: มันนี่ Channel
1: ใช่คือ
0: จริงเปล่าอันนี้เราอยู่ในช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่นี่เรื่องจริงเลยเพราะว่าเปิดทิ้งไว้เลยคือเปิดจากฟังไม่รู้เรื่องแบ
0: บ
1: พูดอะไรกันวะเมาอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยคือแบบว่ารู้จักคำแรกคือเมาก่อนเมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าอะไรก็เลยดูไปเรื่อยๆเปิดดูเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนคือหลับตื่นมาพร้อมกับ Money Channel หลับไปพร้อมกับ Money Channel
0: จริงเหรอขนาดนั้นเลย
1: เป็นเวลา2ปีคือสิ่งแรกมันมีหลากหลายรายการเนี่ยค่ะมีหลากหลายช่วงก็จะมีบางช่วงเนี่ยที่มาพูดถึงผู้ลงทุน

0: ป็นศัพท์ที่แบบคือเหมือนเอาคำยากๆมาเล่าให้ฟัง
1: เทคนิคเชียลประมาณนั้นเลย
0: ใช่แล้วก็เอาคำยากๆมาพูดแบบเหมือนย่อยมาแล้วแล้วพี่รอกลืนอย่างเดียวอ่ะก็นั่งฟังนั่งฟังไปเรื่อยๆพอนั่งฟังเสร็จปุ๊บเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเราก็ต้องลองดูแล้วก็ไปเปิดในเว็บไซต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งดูไปแล้วก็ลองซื้อขายในกระดาษก่อนพี่บอกซื้อขายในกระดาษเราวิเคราะห์ตามที่เขาสอนแบบนี้หรือเขาพูดรู้คนนั้นพูดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนที่ตัดสินใจได้เสียคือตัวเราว่าเฮ้ยต้องลอง
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเนี่ยถ้าใช้คำว่าเล่นหุ้นเนี่ยคือในความคิดของไงนะพี่คิดว่ามันเป็นการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: พอแรกๆพี่เล่นการพนันเลยล่ะ
1: ครับผมนะ
0: คือแบบเปิดพอร์ตแรกๆคือเราเหมือนแบบมันเหมือนมันหลอกให้เราเข้ามานะไอ้วงการเนี่ยนะ
1: แล้วเข้าใจคำว่าเมาเลยใช่ไหมตอนเนี้ย
0: โอ้ยพี่เมาน้อยเลยล่ะ
1: ครับผมแล้วบินเข้าไปตอนแรกเป็นยังไง
0: อุ้ยแรกๆโลกนี้สวยงามสำหรับพี่มาก
1: ครับผม
0: โอ้กำไรเฮ้ยตายแล้วฉันจิ้มอะไรก็ถูกทั้งซื้ออะไรก็ได้ได้เมาเริงระบำเลยทีนี
1: ้ครับผม
0: เต็มที่ใส่แบบเฮ้ยอันนี้ชัวร์แล้วมีวันหนึ่งเมาลืมดู
1: ครับ
0: คือเมาไม่ทำกันบ้านไง
1: ครับ
0: เมาก็เริงกับแสงสีที่เขาให้มาปุ๊บ
1: ครับ
0: มันลงไม่ได้ดูโอ้โหเมาเจ็บตัวเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโลภนั่นเองคือพี่ประเมินตัวเองได้เลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นคุณจะโลภ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณจะศึกษาแล้วคุณจะรู้ว่าควรจะซื้อตัวนี้แล้วรอบมันคือแบบไหนหรือคุณคิดว่าธุรกิจนี้คุณอยากจะลงทุนกับเขาเขาลงทุนกันเป็นหมื่นล้านพันล้าน
1: ค
0: ุณมีตังค์สักแบบ 5-6 แสนคุณอยากจะลงกับเขาคุณก็ไปลงแล้วก็อาศัยแบบสิ่งที่เขาทำให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ตอบแทนกลับมาอะไรเง
1: ี้
0: ยสิ่งเหล่านี้พอเราเริ่มตั้งสติใหม
1: ่
0: เริ่มเข้าใจปุ๊บเฮ้ยเอาใหม่ไม่กลัวนะตอนแรกเจ็บตัวแล้วไม่เป็นไรกลับไปใหม่กลับไปแบบตั้งสติและอย่าโลภอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะว่าอย่านำเงินร้อนมาเล่นเงินร้อนคือเงินที่เรากินใช้ทุกวันพี่จะนำเงินไอ้ก้อนที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่เก็บตั้งแต่เด็กอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อที่ไม่มี ATM
0: ไม่มี ATM แล้วพี่ไม่หยิบบัญชีนี้มาเลยอ่ะ
1: ครับผม18ล้านกว่า
0: ถูกสามถูกไม่พี่ก็จะหยิบบัญชีนี้มาบอกว่าสมมุติว่าถ้าหุ้นมันลง
1: ครับ
0: เราไม่ได้ไปยืมใครเข้ามาเล่นนี
1: ่
0: ถ้าเราเก็บไว้ในแบงก์มันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหุ้นลงแล้วถ้าเรายังไม่ขายเราก็ยังไม่ขาดทุนนะ
1: เทคนิคส่วนตัวว่ามีการวิเคราะห์ในการลงทุน
0: อย่างแรกพี่จะดูก่อนว่าเป็นคนชอบอะไรชอบแกดเจ็ตชอบแบบชอบทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็จะเลือกหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เลือกหุ้นสื่อสารเลือกหุ้นพวก อะไรอะที่เกี่ยวกับการทำทีวีอะไรอย่างนี้เราก็จะเลือกหุ้นเหล่านี้เอาไว
1: ้
0: เมื่อคุณลงทุนนะ
1: ค
0: ุณควรจะดูแลสิ่งที่คุณลงทุนด้วยตัวเองด้วย
1: วันนี้มันก็จะมีในเรื่องของอายุไขของมันอยู่และแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่พี่ไอบอกก็คือในเรื่องของการลงทุนนั้นคุณจะต้องมอนิเตอร์มันด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่าการซื้อไปแล้วมันจะอยู่กับคุณได้นาน
0: ไม่มี
1: นะฮะอันนี้คือปัจจัยหลักเลยนะครับจะทำอะไรศึกษาให้เต็มที่แล้วก็นะฮะรอคอยเวลารอจังหวะที่ใช่แล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาดูว่าอนาคตของพี่ไอครับพี่ไอจะวางแผนในการลงทุนด้านไหนอีกครับช่วงหน้าครับ

0: วคิดในการลงทุนของคุณไอนะฮะอดีตศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ในตัวนะครับเธอยังลงทุนในด้านอื่นๆอีกด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันต่อนะครับ
1: นอกจากการลงทุนด้านการลงทุนด้านหุ้นแล้วยังมีการลงทุนด้านไหนอีกนะครับที่ได้ฟังก็มีคอนโดถูกต้องไหม
2: ใช่
1: ปล่อยคอนโดให้เช่า
2: ใช่นะก็ไปซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: กี่ห้องนะครับอันนี้ที่มีอยู่ในครอบครอง
2: ตอนนี้มีอยู่ห้องเดียว
1: ครับ
2: เริ่มดูเหมือนเยอะนะ
1: ใช
2: ่พูดถึงเรื่องของการซื้อคอนโดเนี่ยมันก็คือบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย
1: ์
2: แทนที่เป็นที่ดินเปล่าๆเนี่ยถ้ามันมีแบบมีบ้านหรือมีอะไรเลยมันจะดีกว่าแล้วก็โอเคงั้นก็ลองไปดูในคอนโดไปเริ่มเปิดจองเนี่ยเริ่มโครงการเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ละโครงการมันเยอะมากให้เราค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็แต่เราต้องคำนวณแล้วนะว่ารายได้รายรับ

0: ของเรากับเงินที่เรามีเนี่ยเราจะผ่อนได้ไห
1: ม
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลงทุนแบบไม่ได้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดูเงิน
1: ไม่ได้ดูตำแหน่งไม่ได้ดูทำเลไม่ได้ดูเงินของเราด้วย
0: ถูกเราก็จะลงทุนแบบเสียเปล่ามากๆแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมากลายเป็นบีบรัดเราในเรื่องของการใช้เงินอีก
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าลงทุนในอันนี้แหละในเรื่องของคอนโดแล้วก็เรื่องของที่ดินที่ซื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยให้ที่ดินให้คนเช่า
1: ครับผมก็ที่ดินซื้อตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คืออายุยังเป็นนักศึกษาอยู่ถูกต้องไหมฮะจนถึงณปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็มีการพัฒนาเรื่องของที่ดินมาด้วยมีใครแนะนำบ้างครับในเรื่องของการซื้อทำลงทำเลอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่เลยคือเกิดจากตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตไปครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินที่น่าสนใจเราก็เลยโอเคก็ลองถามมันเป็นที่ดินจัดสรรเนาะเราก็เลยถามเขาก็บอกว่าโอเคที่ดินมันในขณะนั้นเราก็คำนวณกับรายได้ในที่เรามีตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถผ่อนได
1: ้ครับ
0: ก็ซื้อเอาไว้ตอนแรกซื้อไว้ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะไปปลูกบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็คือซื้อไว้เพื่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราซื้อไว้แล้วพอมันหมดแล้วผ่อนหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่สักทีแล้วมูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้น
1: ครับโอ้โหนอกจากจะมีที่ดินแล้วนะฮะนอกจากจะมีคอนโดแล้วยังมีการลงทุนกองทุน LTF ด้วย
0: ใช
1: ่ลงทุนไว้เยอะไหมฮะตรงนี
0: ้ก็ลงทุนมา6ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: 7ปีแล้วก็
1: 6ปีแล้ว
0: ใช่ก็คือ
1: ทำไมถึงเลือกการลงทุน LTF ครับ
0: ครั้งแรกเลยคือว่าลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นี่แหละ เราก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันพอเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนบีบบังคับให้เราต้องเก็บเงิน
1: ครับ
0: ว่าแต่ละปีเราต้องเอาเงินไปซื้ออันเนี้ยทุกปีแล้วก็เงินเนี้ยเขาก็จะคือเราเหมือนกันซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะมีให้สมุดบัญชีเรามา1เล่
1: ม
0: แล้วคอยไปอัพเอาเราก็จะดูว่าช่วงไหนที่หุ้นลงให้ควรไปซื้อ LTF เอาไว้เพราะราคาก็จะถูกลงได้จำนวนหุ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เก็บเงินไว้ตามอะไรที่มันถอนยาก
1: ครับ
0: ในความเห็นพี่เนาะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่แบบลงทุนในสิ่งที่มันถอนออกมายากแล้วมูลค่ามันจะเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆพี่ไอเนี่ยนะฮะนอกจากจะทำเป็นโปรดิวเซอร์เองผู้จัดเองแล้วนะฮะอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นนักลงทุนสุดยอดด้วยนะฮะเดี๋ยวให้เธอฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยละกันครับในฐานะที่เป็นแฟนของ Money Channel ครับ
0: แฟน ต้องบอกว่าคือสำหรับคนที่ต้องการลงทุนนะหรือว่าคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงทุนหรืออะไรเคยคิดว่าการลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรออายุเยอะคุณลงทุนได้คุณวางแผนชีวิตคุณเองได้ตั้งแต่เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บเงินได้เท่านี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเก็บสักอย่าง
1: ครับ
0: สมมติได้เงินเดือนละ10,000อย่างเงี้ยคุณตัดออกไปเลย 30% ของเงินเดือนเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: เหลืออีก70ใช่มั้ยคุณก็แบ่งกินใช้ประจำวันสิ่งหนึ่งให้พ่อแม่ด้วยมากน้อยแล้วแต่เราแต่เราต้องให้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเอาไว้แบบว่าเปิดโอกาสให้ชีวิตเราดูเหมือนแบ่งเป็นหลายกองนะต่อให้มันกองเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละถ้าคุณทำให้มันเป็นนิสัยวันนึงเนี่ยคุณจะมีเงินโดยที่คุณไม่รู้บางคนมีล้านหนึ่งโหรวยมากบางคนมี10ล้านยังไม่รวยเพราะนั้นเนี่ยแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนตั้งเป้าเอาไว้แล้วคุณก็ทำไปค่อยๆทำไปเรามีเท่านี้โอเคเราพอแล้วเราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิบถ้าเราไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยที่สุดต่อให้เรามีเงินอยู่ไม่กี่แสนเราก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็เวลาใช้เงินเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนดี
1: ๆ
0: มีสติกับการใช้เงินก่อนที่จะลงทุนคุณควรจะต้องมีข้อมูลด้วย
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วก็อย่าโลภด้วยนะฮะหลักๆเลยนะครับ
0: โลภเมื่อไหร่อ่ะดอยรอ
1: วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
0: แล้วต้องขอบคุณรายการด้วยที่สอนจากไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จนก็ยังไม่รู้เรื่องมาก
1: รู้เรื่องสิ
0: แต่ก็รู้เรื่องเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: ก็เปิดช่องนี้ทิ้งไว้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: เส้นทางสู่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณยังขาดแผนทางการเงินดังต่อไปนี้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นการวางแผนบริหารรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการออมและการชำระหนี้สินแผนประกันเป็นการวางแผนเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางการเงิน แผนเกษียณเป็นการวางแผนเพื่อให้มีเงินใช้อย่างสุขสบายตอนบั้นปลายชีวิตแผนลงทุนเป็นการวางแผนนำเงินออมมาลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงยแผนภาษีเป็นการวางแผนเพื่อลดภาระภาษีของคุณให้น้อยลงมีเงินเหลือไปต่อยอดความมั่งคั่งมากขึ้นแผนมรดกเป็นการวางแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินที่คุณสร้างมาให้แก่คนที่คุณรักรู้จักแผนการเงินต่างๆกันไปแล้วอย่ามองข้ามมันไปนะครับเพราะยิ่งเริ่มต้นวางแผนการเงินเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใกล้ความมั่งคั่งเข้าไปทุกที

0: นี่ผมก็พอเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะฮะศิลปินดาราเท่านั้นนะนักร้องแบบคุณไอเท่านั้นนะครับที่จะต้องวางแผนทางด้านการเงินจริงๆแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอาชีพอะไรคุณสามารถทำได้หมดเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนกองทุน LTF นะครับเพียงแต่หลักง่ายๆและสำคัญมากนั่นก็คือคุณศึกษานะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับมั่นใจก่อนการลงทุนครับคุณสามารถทำได้แน่นอนนะครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประ

เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเส้นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะ

0: แล้วส่วนตัวไซเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัตรู้ไหมความอยากไซเล็กๆนิดเดียวเองไซแค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่
0: อันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ค
0: ่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานเราอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
4: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
3: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
4: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหม
3: ปูเธอใจเย็นๆก่อนนะ
5: yeah!
3: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
4: นั่นสิเครียด
0: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัตคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
1: ่
0: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
1: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
0: ่
1: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ได
0: ้อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
1: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
0: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
1: ครับ
0: อายุ25 26แล้วบรรลุนิติภาวะแล
1: ้
0: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนนึง
1: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
0: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้เลย
0: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
1: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดนะครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
0: ่ ค่ะ
1: คือลูกผู้หญิงเขาอยากมาอยู่กับฝ่ายชายเขาโกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไม่อยู่กัน
0: มาอยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่
1: กันแบบ
0: สามีภรรยา
1: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาหาไม่เจ
0: อ
1: นะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์
1: นะครับก็เป็นคดีกันไป
0: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความกันไปให้การกับตำรวจ
1: ครับ
0: ตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิง

0: โกหกเราอ่ะว่าบอกพ่อแม่แล้วอ่ะ
1: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
1: ็
0: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของพรากผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
1: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมาน ะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่าศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่างๆนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
0: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
1: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษใหญ่ครับ
0: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะ
1: ก็ร้ายก็พอสมควรนะครับเป็นก็เป็นโทษจำคุกอะครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
0: นะ
1: ครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
0: ได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
1: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้ไหมครับพี่วิรัติ
1: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
0: ค่ะค่ะพี่วิรัติเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้คะ
1: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงขั้นฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบนะครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนอ้วนก็ทำไงหายาก็แล้วกินยาลดความอ้วนทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไห
3: ม
4: ก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อะยิ่งเห็นผลเร็
3: ว
4: จริง
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกัน
4: อ
3: ะ
4: อ้าวก็เวลาเธอซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่

0: ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
1: ้
0: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงครับพี่วิรัติเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายาเขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
0: อาหารเสริมอ
1: าหารเสริมอะไรต่างๆ
0: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างงี้บ้าง
1: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคื
0: ออ
1: นะครับบางคนไปแปลว่าอยแปลว่าอย่อย
0: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่เป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดนึงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปตรวจว่าอาหารและยาเขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีเขาใช้อย.ปลอมนึกไหมครับ
0: ค
1: ือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
0: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
1: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
0: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
0: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
1: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม
0: ่
1: นะครับ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบคอมด้วย
0: โอ้ยโดน2
1: แล้วก็โดนเรื่องพรบขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
1: ครับ
0: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
0: ไกล่เกลี่ยกันได
1: ้ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่เลย
0: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
1: ยากมาก
0: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
1: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
0: ค
1: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
0: อ้าว
1: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
0: ้
1: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
0: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
1: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
0: คดี call center ครับ
1: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
0: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่วิรัติ
1: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
0: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
1: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรานะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
0: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
1: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
0: พี่วิรัติทำยังไง
1: เขาโทรศัพท์มาครับ
0: ค่ะ
1: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำสิ่งตก

0: จ่ายเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกเอาเป็นที่ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50% เลย
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามามันหลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: ค่ะสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครอะครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี้
0: ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางทีถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึ่มฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่เมื่อฉันทำผิดไปถึงสองครั้งสองคราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: ดุลพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณต้องเป็นหลายแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่าง
1: นั้
0: นด
1: ี
0: กว่าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายเป็นทะเบียนสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้
0: นะครับผ

0: แล้วในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยวางทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
1: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
0: ะ
1: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร
0: ่
1: ออกไปฉันมีเท่าไหร่
0: ะ
1: นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
0: ม
1: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
0: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
1: จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทำกันอย่างขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีการที่ไปตกลงกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับเช่นมาตรวจแล้วมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับมันสามารถตรวจเช็คจากพวกเอกสารต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขั้นนั้นมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
0: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกาย
1: ครับ
0: มาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ซายอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
1: ครับ
0: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
1: ครับ
0: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
1: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
0: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นคอนได้ละ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
1: ครับ
0: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
1: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
0: ไม่จดทะเบียนค่ะ
1: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้แ
0: ต่ต้องหลักฐานอะไรบ้าง
1: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
0: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
1: ่
0: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่า
1: ดูแค่มันก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
0: ่
1: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
0: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
1: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัตได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ไลน์ของพี่วิรัตนะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการเคลียร์ข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชา

0: ชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค
0: ่
2: ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องทำ
0: แล้วเขาก็ให้เลยเหรอครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไ
2: งทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับ อ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี้
2: อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเดี๋ยวฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอาทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ทำไม
0: ไม่น่าไว้วาง
2: ใจเราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้ว

0: ว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
1: แล้วรับไหมครับ
0: ไม่รับ
1: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
0: อ
1: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
0: ครั้งที่4
1: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
0: ไม่มีปัญหา
1: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
0: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
1: ที่กลับไปที่ไต้หวัน
0: คร
1: ั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
0: ก็ลงทออีกค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแต่ก็ลงทอ
1: แล้วเกินเพราะว่าจะทำงานเป็นระบบเรื่องงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้มากกว่า
0: ถนัดแบบนี
1: ้เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
1: ่คนละ
0: บริษัทที่หางานด้วย
1: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
1: ให้ไว้ใจได้
0: ให้ไว้ใจได
1: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
0: ใช
1: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
0: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
0: ไม่แล้วค่ะ
1: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
2: ก็วันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับไซกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วไซก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวย
5: ร่ำรวยนะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้ใช่อ
5: ย่างเช
4: ่
5: นถ้าเราสามารถเป็นเชฟทำอาหารหร
4: ือ
5: ว
4: ่
5: าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า
4: ค่ะ
5: นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขา

0: จริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนนึงซึ่ง
1: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความ
0: ได้ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนของเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
1: ้ใส่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
0: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
1: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
0: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผ
1: ม
0: ทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักกุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ
1: ค
0: ือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะคร
1: ับ ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
0: ใช่อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นไงแต่ว่าวิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ยผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเวลาที่จะไปจริงเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
1: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
0: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
1: ะ
0: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
1: แค่ไปใส่อย่างนี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
0: ใช่แต่มันจริงไม่ใช่มันมีทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
1: ม
0: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทำงานที่นู่นอย่างสมมติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
1: ค่
0: ะเราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้นายจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับ
1: okay.
0: การไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์ครับ okay. เป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับ okay. ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: okay. ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ประวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ประวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ประวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ประวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบประวันว่าประวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
0: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้และในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยสงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมาย
0: ไม่ทำอะไร
1: เพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลย

0: นะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปไปต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ํา
1: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ๆถือเฉยๆเขาบอกเขาจะไปห้องน้ําไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงอ่ะมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยแต่ยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเงี้ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก
0: ็ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
3: จันทิมาซับมั่นค่ะ
2: ชื่อเล่น
3: กระแตค่ะ
2: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
3: มาชักชวนในอินเตอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
2: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
3: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
2: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
2: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
3: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
3: ไปแนะนำสินค้า
2: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
3: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
2: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
3: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
3: ้
2: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
3: ใช่ค่ะ
2: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
3: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
2: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
3: ไม่เชื่อค่ะ
2: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
3: มีอยู่ค่ะ
2: ก็มีด้วย
3: ใช่
2: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
3: ค่ะ
2: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
3: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
3: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
2: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
3: ใช่ค่ะ
2: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
3: 2เดือนค่ะ
2: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
3: ์ใช
2: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเลย
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
3: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
2: อยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
3: เอะใจค่ะ
2: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
3: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
2: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
3: ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี้
3: ไม่แล้วค่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว

0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
1: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
1: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
1: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะ2เดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
1: ้
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
1: ทำยังไงถึงทำงานยังไงถึงปลอดภัยแล้วถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
1: ใช่
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยน
1: ะ
0: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: แต่ถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากินซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็ยังไม่ได้รับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต่อ
1: พี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไห
1: ม
3: อันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหาร อะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหาร
3: ครับ
1: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและ เดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็น

0: คนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
0: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อย

0: ถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
1: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
0: ใช่เขาอ้างว่าเราต้องทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
1: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได
0: ้แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
1: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได้สวัสดิการแรงงาน
0: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
1: ไม่ต้องร้องแล้วครับมันผ่านมานานละ
0: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำมูลให้เข้าไปแล้วกันเนาะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายกับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
0: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิแม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครง่ายอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้แม่หายากเด้อลูกแยกจบกฎหมายมากสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อนี้อำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ดิ้งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแม่นี่มีในบ้านว่ามีโครงการนี้แปลเรื่องรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเงื่อนสิ่งนี้แต่พอเขาอยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมเลยครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ
0: โอเค

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผมเสียเวลาเนี่ย
2: เสียเวลาเมื่อ
3: เ
2: สียเวลา
3: เสียความรู้สึกมาก
4: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับ

0: ชิญครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
0: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
3: ครับผม
0: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
3: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
0: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
4: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
5: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
6: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
4: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
5: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
6: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
7: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
5: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
7: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
4: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
8: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
9: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาความที่จะทำต้องสำ
8: คัญที่สุดใช่ๆแต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
5: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
9: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
5: อะไรอ่ะ
8: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เรื่องเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้ะเจ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
1: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
2: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
2: พอๆอยู่ได้ในแล้วสีลุง
1: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
1: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
2: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
1: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
2: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
1: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
2: ๆจ้ะ
1: ฉันเวทนา
2: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
2: ขอล
3: ู
2: ก
1: ขอบใจจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณนี่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในสารคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: เจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันที่จ่ายอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกตอนสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สี่ลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ามเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองตรงปีเนี้ยนั้นบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตรงตามฟิสฟี
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอร์ก็เปลี่ยนหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองเลยนะ
5: เจ้าก็มองมากมอง
2: กระทาอะไรนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนี่ก็จะมาจูบร้องเตียง
6: สวัสดีค่ะ
2: คนมาคนมาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอกมังสปริตังกัตตวาโมรุเวสัมปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบของพี่ต่าง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียมสมยุบยูสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานกรุงเปลกรุงเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับเจ้าสาวเหมือนกัน
3: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
3: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปชอบไอ้วันนังดาวลีดะไอ้มอจราเอินบอกไม่ได้
5: บ้าม
3: าล่า
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงาน

0: านั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การจะมาในทางโดชุดประมาณชุดใดเด้อก็ถ้าเรากระโดดปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
2: การเนาะยุ่งแตงระเบียบจันเลย
3: เมนจันพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงอย่างจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจะเมียแต่ยังนกขี้ยิ้มโรลุยในใบยี่หม้อกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทานกระเจียวรุ่งตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดโรตไรของวันชนะมาบ่
3: เราตั้งการเมาตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
0: คงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนะกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสมันระ
2: ดับ
4: มว
2: ลมาแล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยจริงๆเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระนี่กระนำไปดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยกูย้อนเลยทองบ้านทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระวังบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาคล้อง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: จะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
2: ก็เตรียม

0: បង្ការតេតងនឹងការជួសជុលផ្ទះបកើតគិតទួលជ្រែងដូចនេះបងបាញ់អើយទៅចេះគឺធ្វើការលើកធ្នើលើកអុយដល់3នេះនេះអារៀននេះចេះដើម្បីក៏រៀបចំដាក់អីវ៉ាន់ដែលត្រូវលិចចាដើម្បីក៏យកអីវ៉ាន់ទៅទៅឲ្យលើកឲ្យផុតទឹក
1: បាទ
0: ចា
2: លងរីកនេះចង់មានបបទៀតទៀតមកមុំលិចអញ្ចឹង
3: អូហោថាឲ្យช่วงที่น้ําท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่มั้ยครับจะกลัว
2: ค่ะ
4: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำโปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
5: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
4: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
5: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
4: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
5: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ 14:00 อ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
4: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
5: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
4: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
5: นักกิโมนบอกว่า จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
3: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โหที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
0: ซิงเก
5: ตอ๋อเดี๋ยวมีเธอหาเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
0: เครื่องมาไงเธอบ้านแบบกับโล
5: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
0: เลือดมือ
4: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
4: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถ

ไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้อง

ือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คือหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้ยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไรเงี้ย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้มาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
0: ิน
2: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่เปลือกไม้
0: อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์